0: ต่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
1: ขอต้อนรับสู่ฟาร์มนายโจ๊กนะจ๊ะเพื่อนเพชรไงสวยไหม
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนอย่างแกจะมาทำฟาร์มควาย
1: เออเอาจริงฉันก็ไม่คิดนะว่าจะได้เจอแกที่นี่อ่ะคืองี้เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังคือพอดีว่าน้าฉันเนี่ยเขาให้ฉันเนี่ยมาดูแลแทนนะก็หลักๆเลยนะที่ทำนะก็จะมีนู่นแกเห็นไหมเลี้ยงควายเลี้ยงวัวตรงนู้นน่ะเห็นไหมน่ะแล้วก็มีไก่ชนอยู่นู่นตรงนู้นอีกและที่สำคัญนะฉันมีสวนผักนะที่เป็นแบบว่าปลอดสารพิษเลยนู่นทางนู้นเดี๋ยวพาไปดู
2: เยี่ยมแกนี่คนดีจริงๆนะวะ
1: แกนู่นโอ้โหควายตัวโปรดของฉันนี่ตัวเก่งเลยเอ้าถึงแล้วของเงินเฮ้ยเฮ็ดเอแกอย่าอวยฉันให้มากเลยฮะแค่นี้ก็ตัวรออยู่แล้วไปเข้าไปในบ้านก่อนไปทำแผล
2: นี่บ้านไง
1: เออบ้านน้าฉันเองอ่ะไงคือจริงๆเนี่ยฉันรวยเว้ยนะนี่เรียบร้อย
2: ขอบใจป่ะโจ
1: เฮ้ยไม่เป็นไรเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็ทำแกไปเยอะตอนนี้นะฉันได้รู้ซึ้งถึงสัจธรรมแล้ว
2: นั่นสิฉันไม่คิดว่าคนที่ช่วยฉันจะเป็นแกจะเปลี่ยนไปมากนะโจ
1: นี่เพชรแกหลอกด่าฉันมั้ยเนี่ยนะยายก็พูดถูกเลยก่อนเนี่ยฉันก็เร็วจริงๆอ่ะแต่ว่าแต่แล้วแกจะเอาไงต่อวะหลังจากเนี้ย
2: ก็ขอพักสักคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไป
1: เฮ้ยเพชรแกจะไปไหนวะตอนนี้นะข่าวกันเนี่ยชาวโชว์ไปทั้งประเทศเลยนะเว้ยเอางี้ดีกว่าแกอยู่ที่นี่กับฉันนะรอข่าวมันซาก่อนแล้วทีเนี้ยค่อยว่ากันใหม่โอเคป่ะ
2: ใช่ฉันไม่มีเงินให้แกหรอกนะโจ๊ก
1: เรื่องเงินเนี่ยมันคิดมากเหรอเว้ยอยู่ฟรีไปเลย
2: แกเปลี่ยนไปจริงๆว่ะมันก็พลละคนเลย
1: เพราะแกนั่นแหละที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าน้ำเหนื่อยน้ำใจเนี่ยมันต่างกันนะไอ้ฉันเมื่อก่อนนะที่เคยเอาเปรียบแกไว้อะบอกตรงๆนะฉันรู้สึกอายวะ
2: ช่างเถอะฉันไม่เคยถือสาอะไรอยู่นะ ว่าแต่ว่าแกไปทำอะไรมาทำไมถึงมีแผลเป็นยาวขนาดนั้น
1: อ๋อเรื่องมันยาวอ่ะเอาไว้ค่อยคุยกันแต่ตอนนี้อ้วนแกไปอาบน้ำแบบท่าก่อนไปแล้วค่อยไปกินข้าวไม่งั้นไปเก็บก่อนนะก่อนห้องน้ำทางโน้นเนี่ย

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่าง

0: ไม่พักกันลูกเดี๋ยวพ่อดูแม่ก็เอง
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อดาวไหว
0: นี่มันปากแข็งอีกพ่อรู้นะลูกไม่สบายใจหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เพชรก็เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ย
1: คุณพ่อ
0: เพชรก็เป็นคนดีนะลูกตอนที่ลุงไม่อยู่เนี่ยเขามาร้องเพลงให้แม่ฟังตลอดเลย
1: แต่ดาวทำไม่ดีกับเพชรเลยค่ะดาวทำให้เพชรเขาเสียชื่อเสียงทำให้เพชรเขาหมดอนาคตดาวผิดเองค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะลูกพ่อเชื่อว่ามันยังไม่สาย

0: คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะ
1: แม่พอน้องไม่ได้สติอยู่ตรงนี้แต่พ่อไม่เคยหมดหวังเลยดาวต้องเข้มแข็งแล้วช่วยให้เพชรกลับมาเป็นศิลปินที่รักของคนทั้งประเทศได้อีก
0: ค่ะคุณพ่อ

0: อ้าวหนูดาว
1: สวัสดีค่ะคุณลุง
0: เข้ามาก่อนสิ
1: เพชรได้ติดต่อมาบ้างไหมคะคุณลุง
0: หนูดาวก็รู้จักนิสัยเพชรมันดีมันคิดเองไม่เคยปรึกษาใครเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยนะว่ามันจะติดต่อกลับมา
1: ก็จริงอย่างที่คุณลุงพูดนี่ดาวติดต่อเพื่อนที่บริษัทไปก็ไม่มีใครติดต่อเพชรได้เลยหรือว่าเพชรจะไปกับเพื่อนที่ชื่อเบิ้มคะถ้าเราเจอเบิ้มเนี่ยเราอาจจะเจอเพชรก็ได้นะคะ
0: เพชรไม่ได้ไปกับเบิ้มหรอกลุงอยากจะคุยกับหนูดาวก็เรื่องนี้แหละ
1: มีอะไรเหรอคะ
0: หลังวันเกิดเรื่องลุงไปจับไอ้เบิ้มแล้วก็พามาที่นี่แหละแต่ยังไม่ทันจะข้ามวันเลยมันก็หนีไปแล้ว
1: ฉะนั้น
0: แต่ก่อนที่มันจะหนีไปลุงได้คุยกับมันก็เลยได้รู้ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังที่จะทำลายชื่อเสียงเพชรในวันงานแถลงข่าว
1: ใครคะคุณลุง
0: สายแก้ว
1: เป็นไปไม่ได
0: ้ลุงก็งงเหมือนหนูนั่นแหละแต่ไอ้เบิ้มมันยืนยันว่าสายแก้วเป็นคนไปส่งมันที่งาน
1: แล้วสายแก้วจะทำอย่างนั้นไปทำไมดาวไม่เข้าใจเลย
0: ลุงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนกินข้าวหม้อเดียวกันแท้ๆทำไมถึงมาทำร้ายกันได้แล้วมีหนำซ้ำนะสายแก้วยังส่งคนมาเก็บไอ้เบิ้มอีกต่างหาก
1: ดาวเป็นห่วงเพชรจังเลยค่ะคุณลุงเพชรเขาจะรู้ไหมว่ามีคนปองร้ายเขาอยู่
0: ลุงก็เป็นห่วงเพชร

0: แกนี่ขยันจริงๆเลยนะ
1: เพปมาอยู่ฟาร์มแกจะให้ฉันนอนกระดิกเท้าเฉยๆมันก็ไม่ใช่ปะ
0: โอ้แกทำตัวมีประโยชน์มากเลยนะดีมากแต่เพชรฉันว่านะเอาเวลาที่แกมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้ฉันเนี่ยกลับไปเล่นดนตรีงานถนัดของแกดีกว่าไหมคุณเขารอฟังนะ
1: เพชรแกก็รู้ไอ้โจ๊กว่าฉันโดนด่าแค่ไหนและอย่างคนในวงการไม่ต้อนรับฉันหรอก
0: เอ้าเฮ้ยแต่คืออย่างนี้นายเพชรประชาชนเขาอยู่ข้างแกนะเว้ยถ้าแกไม่เชื่อเนี่ยแกดูนี่อ่ะนี่แกลองดูนี่ดิเห็นไหมเพลงลูกชายหัวใจเพชรของแกเนี่ยยอดวิวเนี่ยร้อยล้านเลยนะเว้ยพีคพีคมากน้ำตาฉันเนี่ยจะไหลนะเห็นตั้งแต่ยอดที่น้อยจนร้อยล้านแล้วว่ะนี่ฉันบอกแล้วไงว่าคนเนี่ยเขารอฟังแกอยู่กลับไปร้องเถอะ
1: เขาไม่ได้อยากฟังฉันร้องเขาแค่อยากดูหน้านักโทษฆ่าคนตายมากกว่าโจ
0: เอ้าไอ้เพชรไอ้เพชรก็ดีนี่แกจะประชดชีวิตทำไมวะ
2: เอ้า
0: ทำลายข้าวของอีกเฮ้ยทุกคนดูนี่สิ
3: โอ้ยอะไรเนี่ยถึงแล้ว

0: นะ
1: ตื่นเต้นสินี่มีแต่ FC เนี่ยเขาเอาดอกไม้มาให้น้องเพชรเต็มหน้าบริษัทเลยข้างล่างอ่ะ
2: โอ้ยจริงป่ะเนี่ย
1: จริงจริงพี่โน่ข้างล่างอ่ะเยอะกว่านี้อีกนะแล้วมีแต่คนถามตลอดเลยว่าน้องเพชรอยู่ไหนอยู่ไหน
3: แฟนคลับมากันเพียบจริงๆค่ะกลายเป็นพยานได้นี่น้องๆยังฝากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันตามหาเพชรให้เพชรกลับมาร้องเพลงไวๆด้วยนะคะ
4: โอ้โหกระแสตีกลับแล้วค่ะเพลงของเพชรติดชาร์ตอันดับหนึ่งค่ะเขามีแต่คอมเมนต์ชื่นชมให้กันเลย
1: ว่ะ
5: ในที่สุดเพชรก็คือเพชร
1: โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยคอมเมนต์ดีด้วย
6: เสียดายนะครับไม่รู้ตอนนี้เพชรเขาอยู่ไหนแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู
3: ้ชายเพชรพูดแบบนี้นะคะ
6: น้องดาวพี่ว่าแค่สันนิษฐานนะคะก็พวกศิลปินเนี่ยเขามักจะอ่อนไหวง่ายอ่ะแล้วเกิดเรื่องกระทบจิตใจแบบนี้เขาก็อาจจะฆ่าตัวตายได้นะคะ
3: เพชรจะต้องไม่ทำแบบนั้นค่ะเขาจะต้องกลับมาพี่สันเท่าดาวขอตัวก่อนนะคะนึกว่านายจะโทรมา
7: คุณดาวครับผมมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบนะครับแต่คุณดาวต้องสัญญากับผมนะครับว่าห้ามบอกใครอ่ะ
3: ฉันสัญญามีเรื่องอะไรเหรอ
7: คือเพชรอยู่กับผมนะครับ
3: นายพูดจริงๆเหรอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
7: ร่างกายเนี่ยก็สบายดีนะครับแต่สภาพจิตใจดีครับบอบช้ำหน้าดูเลยนะครับเนี่ยมันก็ไม่ยอมกลับไปร้องเพลงเลยอะครับผมก็เลยอยากให้คุณดาวเนี่ยมาคุยกันมาหน่อยนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับ
3: ได้สิแล้วนายอยู่ที่ไหน
7: เดี๋ยวผมแชร์โลให้นะครับแต่คุณดาวครับย้ำอีกทีนะครับคุณดาวเนี่ยต้องมาคนเดียวนะครับแล้วก็ห้ามบอกใครด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดย์เพชรมันจะเตลิดหนีไปอีกนะครับ
3: ได้เลยถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันนะ
7: ได้แล้วครับคุณดาว

0: ที่คอยอุดหนุนยานรถของพวกหนูนะคะ
1: ทำไมจะมาขายของอีกเหรอวันนี้
2: เปล่าค่ะพวกเราเป็นแฟนคลับของพี่เพชรค่ะพวกเราจะมาเชิญชวนให้ทุกคนให้กำลังใจพี่เพชรค่ะ
0: นี่ค่ะทางนี้เลยค่ะนี่ค่ะกระดาษสีไว้พับดาวกระดาษส่งกำลังใจให้พี่เพชรค่ะ
1: ฉันไม่เอาจะไปให้กำลังใจคนใจดำอย่างนั้นทำไมนักร้องขี้คุกอย่างนั้นมันก็ดีแต่หลอกสาวๆโง่อย่างพวกเธอนั่นแหละ

0: ไงจ๊ะที่รักทำไมวันนี้ถึงโทรหาผัวได้
1: ใจเหงาใจไม่อยากกินข้าวคนเดียวค่ำนี้เราทานข้าวกันนะคะ
2: แกวะแกเป็นเพชรเลยนะเว้ยจะไปอยู่ในปักหัวปักควายทำไมวะเนี่ยฮะ
3: เจ้าชายมันร้อนอ่ะฉันเลยอาบน้ำให
2: ้โอ้ยไอ้เพชรงานแบบนี้นะให้เด็กมันทำก็ได้แกเห็นไหมน่ะผมว่าแกเปียกหมดแล้วน่ะ
3: ไม่จบแกนี่บ่นเหมือนผู้หญิงเลยนะ
2: อุ้ยนี่แกรู้ได้ไงอ่ะฮะคือแถวเนี้ยเขาก็เรียกฉันว่าเจโจกันแหละโว้ยพอเลยฉันลืมบอกไปเลยว่าฉันซื้อเสื้อผ้าใหม่มาให้แกน่ะอยู่ในห้องแกไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเข้าใจปะ
3: เออรู้แล้ว
2: ถ้างั้นรอที่บ้านนะแกนี่เหลือแต่เชื่อจริงๆเลย

0: ถ้าตะวันออกดอกตูมแล้วอีกไม่นานก็บาน
1: จริงด้วยครับพ่อใกล้จะถึงวันเปิดตัวซิงเกิลผมแล้ว
0: เพชรไม่ต้องกังวลนะเพชรจะต้องหันหน้าสู้กับปัญหาเหมือนกับดอกทานตะวันที่หันหน้าสู้กับดวงอาทิตย์ลูกไม่ต้องกลัวพ่อจะช่วยเหลือลูกในทุกๆอย่าง
1: ครับพ่อผมก็จะสู้จนกว่าความฝันผมจะเป็นจริงครับ

0: พชร
1: พ่อ
0: ไอ้เพชรพ่อคิดว่าพ่อจะไม่ได้เห็นหน้าแกแล้วแกเป็นยังไงบ้างตอนนี้แกอยู่ที่ไหน
1: ผมมาอยู่กับเพื่อนที่นครนายกครับ
0: เพชรไปฟังพ่อนะคนที่ดูถูกแกไม่อยากเห็นแกได้ดีมันก็มีแต่ไอ้คนดีๆที่อยากเห็นแกสู้มันก็มีอีกมากหนึ่งในนั้นก็คือพ่อ
1: ขอบคุณครับพ่อผมขอเวลาคิดอีกสักคืนนึงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้คำตอบนะครับ
0: ดีงั้นพรุ่งนี้พ่อจะไปหาลูกนะ
1: ครับเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไปให
0: ้พ่อดีใจนะลูกที่ลูกติดต่อมา
1: ผมก็คิดถึงแล้วก็อยากเจอพ่อมากเหมือนกันครับแต่พ่ออย่าเพิ่งบอกใครนะครับโดยเฉพาะเนตรดำ
0: เอ้าแต่เพชรหนูดาวเขาเป็นห่วงแกมากนะ
1: พ่อไม่เข้าใจหรอกครับถือว่าผมขอก็แล้วกัน
0: เอ้าไม่บอกก็ไม่บอกแต่เพชรจำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่ออยู่ข้างแกเสมอพ่อรักแกนะ
1: ผมก็รักพ่อครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับพ่อ
0: จันลูกนบนบเฮ้ยใครเห็นนบบ้าง
2: อยู่ข้างหน้าเลยพี
0: ่เออขอบใจนะเว้ยนบนบเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างไปพี่แหวงมีอะไรหรอ
3: ผู้หญิงที่แกตามหาเจอแล้วนะเว้ยนี่นี่นี่เพื่อนแท็กซี่ข้าเขาขับรถไปส่งลูกค้าที่ร้านเนี่ยเจอเขาพอดีเลยเว้ย
0: สายแก้วจริงด้วยขอบคุณมากนะพี่
3: เออรีบไปเลยนะเว้ย

0: ไปสปามมารอนานค่ะ
1: ตัวหอมขนาดนี้นานแค่ไหนก็รอได
0: ้อย่ามาปากหวานเรามาทานอาหารกันเถอะค่ะ
1: ฉันไม่หิวข้าวอ่ะฉันหิวไส้แก้วมากกว่า
0: เดี๋ยวเราเนี่ยมาทานอาหารกันก่อนแล้วคืนนี้ค่อยมากินไปนะคะ

0: พลายแก้วเธอนี่มันร้ายจริงเลยนะ
1: ไม่ร้ายแล้วจะอยู่กับคุณเอกได้เหรอคะ

0: ดาวหนูขอโทษนะถ้าลุงรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายไอ้เพชรลุงจะบอกหนูคนแรกเลย
1: การล้างแค้นของเราสำเร็จแล้วนะตอนนี้ไอ้เพชรมันเหมือนหมาข้างของตัวนึงทำไมทำหน้าแบบนั้นไม่ดีใจ
2: ก็ดีใจค่ะแต่ว่า
1: แต่อะไร
2: ชายจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าคุณกำจัดพี่เพชรแล้วคุณจะไม่ทิ้งสาย
1: ไอ้แก้วฉันก็อยู่กับเธอทุกวันนี่ไง
2: ในฐานะนำบำเรอเหรอคะ
1: ทำไมพูดแบบนั้นนะนี่เธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันเลยนะ
2: จริงเหรอแล้วคุณเนตรดาวล่ะคุณเอาเธอไปไว้ไหน
1: ต่อให้มีสิบเนตรดาวก็สู้สายแก้คนเดียวไม่ได้หรอกเห็นไหมล่ะเพราะฉันมั่นเธอแล้วเธอต้องรอให้ฝุ่นหายตลบอีกสักหน่อยฉันจะพาคุณอาไปเป็นเท่าแก่สูงของเธอ
3: ดูทรายพระเอกพลหรือว่าเอกพลมันจะเป็นตัวการของเรื่องนี
4: ้ไม่มันวันนี้ฉันไม่เข้าผับนะฉันจะกลับไปอยู่กับเมีย
5: ไม่เข้าผับก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณเอกมีประชุมกับคุณพานุนะครับ
4: อะไรวะ
5: คุณเอกลืมไปแล้วเหรอครับวันนี้คุณพานุนัดเข้าไปที่ศูนย์ใหญ่ครับ
4: เออว่าจริงด้วยนี่ฉันลืมสนิทเลยอ่ะสายแก้วเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้านก่อนนะ
6: ศูนย์ใหญ่อะไรกันคะตายขอไปด้วยคนสิฉันไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวอ่ะ
4: อย่าไปเลยสายแก้ว
6: มีคนเอกไม่ไว้ใจสายป่ะคะ
4: ยังงอนอยู่สายแก้วอยากไปก็ไปแต่ว่าอย่าตกใจนะ
6: สายไม่ตกใจแล้วค่ะแค่มีคนเอกอยู่ข้างๆสันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
7: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
8: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
9: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
10: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ที่ทำกิจการอะไรล่ะคะคุณเอก
1: ที่นี่คือเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เว็บโป๊ต้องตัดต่อพร้อมนี่แกพามาดามมาด้วยเหรอวะ
2: ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนสายแก้วไว้ใจได้แล้วที่แกเรียกประชุมเนี่ยเรื่องอะไรวะ
1: ก็เรื่องนี้นี่แหละสำหรับฉันเนี่ยความซื่อสัตย์สำคัญที่สุดฉันเลยอยากให้แกมาเห็นว่าจุดจบของคนทรยศมันจะเป็นยังไง

0: นุนี่แกจะให้ฉันทำอะไรวะ
1: ใจเย็นเพื่อนรัก
2: เอาตัวออกมา
0: ไปไปเลย
3: นายปล่อยผมไปเถอะไว้ชีวิตผมด้วยผมยอมรับผิดทุกอย่างแล้ว
0: ตอนมึงทำมึงไม่คิด
3: มึงคิดไปแล้ว
0: พอมึงจะตายมึงมาร้องขอชีวิต
4: ไอ้พวกงูเห่าเลี้ยงไม่เชื่อง
1: ถูกต้องฉันเลยอยากให้แกมาเป็นประธานเปิดงานให้หน่อย
4: ได้เดี๋ยวฉันจัดให้

0: ดีมากเพื่อนรัก
1: เราอุดมการณ์เดียวกันวะ
0: ต่อไปนี้พวกมันจะได้รู้ว่าใครที่มาทรยศฉันกับแกมันจะต้องเจอแบบนี้
2: เกมแล้วไอ้แก
3: ผมยอมแล้วจะทำอะไรผมเลย
4: เกิดอะไรขึ้นวะ
5: เฮมเซหาที่ตายวะ

0: ไอ้แกนี่เองอ่ะที่มันกล้าบุกถ้ำเสือแกนี่เสือแกมันเหมือนเห็บหมาที่คอยทำลายประเทศชาติมาปากดีนะมึง
1: เบาก่อนเพื่อนรักสงสารไอ้แก่ใกล้ตายว่ะ
2: ไอ้เอกพล
1: เธอรู้จักมันด้วยเหรอก็ลองถามทรายแก้ดูดิ
3: ลุงนกเป็นพ่อของพี่เพชรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉัน
2: หนูทรายอะไรมันทำให้หนูเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้

0: คยได้ยินที่เขาพูดกันหรอกว่าเงินเปลี่ยนได้ทุกอย่างแม้แต่ใจคน
1: หนูเสียใจหนูเสียใจมากที่หนูเป็นแบบนี้สายแก้เขาฉลาดใครจะไปดักดานอยู่กับลูกชายโง่ๆแกไว้แก
2: แกเป็นอะไรกระชอกสู้ไอ้เพชรไม่ได้แกก็เลยต้องหาวิธีสกปรก
1: ทำลายชื่อเสียงของมัน
2: พูดปากแกไม่มีทางชนะไอ้เพชรกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสม
0: ออย่านะคะคุณเอก
2: ถอยไป
0: อย่านะคะคุณเอกอย่าทำร้ายลุงนพมันจะไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณ
1: ไปบอกนะว่าแกยังมีเยื่อใยให้เพชรมันอยู
0: ่ไม่จริงค่ะสายเป็นห่วงคุณสายไม่อยากเห็นคุณติดคุก
2: คุณสายแกนึกว่าฉันโง่ไงวะ
0: คุณเอกเชื่อสายสักครั้งนะคะสายจะเกลี้ยกล่อมลุงนพเอง
2: แกอย่ามาแก้ตัวเลย
3: ไอ้มัดเอาตัวนางนี่ไปขังไว้ก่อนเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันทีหลังครับนาย
0: อย่านะนี่ติดอย่านะติดคุณเอกอย่าทำให้ลุงนพนะปล่อยลุงนพปล่อยฉันคุณเอก
3: ต่อไปก็ถึงเวลาของแกไล่แก
2: ยิงเลยสิทำจะได้ตามสนองแก
3: ฉันไม่ปล่อยให้แกตายเปล่าหรอกไอ้แกมันคงจะสะใจมากให้เพชรมันคิดว่าพ่อมันตายเพราะมัน

0: ตื่นช้าจังวะ
1: ไม่รู้สิอยู่ดีๆฉันก็สะดุ้งตื่นแล้วก็นอนต่อไม่หลับสงสัยน่าจะตื่นเต้นที่พ่อจะมา
0: ฮะพ่อแกจะมาเหรอ
1: ใช่ฉันนัดไว้สายๆอ่ะนี่ก็จะเช้าแล้วฉันไปทำกับข้าวให้พ่อกินดีกว่าไอ้โจ๊ก
0: ฮะ
1: ฉันบอกไว้แค่พ่อคนเดียวนะเว้ยคนอื่นไม่ต้อง
0: เฮ้ยไอ้เพชรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เพชรเอาไงดีวะนั่นนัดคุณเนตรดาไปแล้วดิโอ้โห

0: พ่อสวัสดีครับพ่อ
1: เคทฟังฉันก่อนสิ
0: ฉันไม่โกรธเธอหรอกแต่ฉันคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องคุยกันอีกแล้วนะ
1: อย่าโกหกสิ
0: ใครกันแน่ที่โกหก
1: เคทฉันรู้ว่าฉันผิดฉันปลอมแปลงเอกสารนายฉันอยากจะขอโทษ
0: ไม่จำเป็น
1: เท็ดนายจะด่าจะว่าฉันยังไงก็ได้นะแต่นายกลับไปร้องเพลงเถอะยังมีแฟนคลับนายตั้งมากมายที่เขาไม่ได้แคร์ประวัติของนาย
0: ไม่เกี่ยวกับแฟนคลับเธอรู้ไหมที่เธอเขียนประวัติฉันใหม่มันหมายความว่าอะไรฉันจะบอกให้เธอไงเป็นเธอที่ไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของฉันเธอนั่นแหละไม่ใช่คนอื่น
2: ไอ้เพชรแกอย่าไปว่าคุณดาวเลยนะเว้ยคุณดาวเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นหรอกเขาหวังดีกับแกนะ
0: เลิกพูดได้แล้วฉันเจ็บแล้วจับฉันไม่ต้องการความหวังดีจอมปลอมจากเธออีกแล้ว
2: ดาวครับผมต้องขอโทษคุณดาวเลยนะครับผมไม่น่าไปตามคุณดาวมาเลยครับผมไม่คิดว่าไอ้เพชรเนี่ยมันจะเป็นเอามากขนาดนี้ครับ
1: ผมไม่ผิดหรอกฉันเป็นคนก่อเรื่องเองก็ไม่แปลกหรอกที่จะโดนเขาว่า
2: ผมเนี่ยอยากจะเบิร์ดกะโหลกมันจริงๆเลยครับมีคนดีๆที่เขาดีด้วยขนาดนี้มันยังทำตัวบ้าบอลอะไรก็ไม่รู้ผมนะไม่เข้าใจจริงๆเลยครับ
3: พี่โจ๊กพี่โจ๊กแย่แล้วพี่โจ๊ก
2: อะไรอะพี่วัด
3: พี่ดูข่าวนี้สิคุณออกมาเกณฑ์ได้เลย
2: ข่าวอะไร
4: ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวการฆ่าตัวตายกันบ้างค่ะโดยผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะเป็นคุณพ่อของศิลปินหน้าใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้เลยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบศพของนายนพพันจินฆ่าตัวตายอยู่ภายในรถแท็กซี่จากการตรวจสภาพศพพบหลักฐานสำคัญเป็นข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่แสดงความเสียใจถึงลูกชายของตนเองคือนายเพชรพันจินศิลปินที่กำลังมีข่าวอื้อฉาวจนทำให้ผลงานเพลงต้องสะดุดโลกค่ะ
5: พงนพ
3: พงนพไม่น่าคิดสั้นแบบนี้เลยอ่ะ

0: โหลครับผมเพชรครับ
1: ผมโทรจากสถานีตำรวจครับผมพยายามโทรคุณหลายรอบแล้วแต่คุณไม่เปิดเครื่องเลย
0: นี่คุณมีเรื่องอะไร
2: ผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อของคุณนายนพพันจินเสียชีวิตแล้วครับ
0: คุณพูดอะไรของคุณพ่อผมเป็นอะไร
2: นายนพยิงตัวตายขอให้ญาติมาดำเนินการรับศพไปประกอบพิธีกรรมด้วยครับ

จริงเราไม่มีทางฆ่าตัวตาย

0: ็บตัวมันก็แค่ไอ้แก่ที่เสียใจเรื่องลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตาย
1: แกโกหกแกฆ่าลุงนบฉันจะไปแจ้งตำรวจมาจับแก
0: หน้าโง่ๆอย่างแกจะทำอะไรฉันได้ไหนแล้วหลักฐาน
1: ฉันเกลียดแกฉันจะเลิกกับแก
0: ยิ่งเกลียดฉันยิ่งชอบแล้วถ้าไม่ตายกันไปข้างก็อย่าหวังว่าจะได้เลิกกัน

คุณลุงคะดังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณลุงจะจากไปแบบนี้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดาวจะระลึกถึงสิ่งดีๆที่คุณลุงทำไว้เสมอค่ะคุณลุงจะจากไปแค่ตัวแต่คุณลุงจะมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของดาวตลอดไปค่ะ

0: ครับว่าไงนะดาวดาวเจอเพชรแล้ว
1: จริงหรอดาว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่วัดนะครับหัดสำรวมกริยานิดนึงครับ
3: สอรี่ค่ะ
4: ไม่ชงดาว
3: จริงใช่ไหมเนี่ยกล้าไหว้พระทุกวันเลยนะขอให้เจอน้องเพชรอ่ะ
2: แล้วว่าแต่ว่าตอนนี้เพชรอยู่ที่ไหนนะครับ
0: ดาวแล้วตอนนี้เนี่ยเพชรเขารู้เรื่องพ่อแล้วครับ
5: ทราบแล้วค่ะตอนนี้เพชรไปหาหลวงตาอีกสักพักคงมาค่ะ
6: ผมขอนิมนต์หลวงตาไปเป็นประธานสวดให้พ่อผมด้วยนะครับ
7: หลวงตาจะต้องไปอยู่แล้วล่ะหลวงตาไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อของเพชรจะตัดสินใจแบบนี
6: ้ผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันหรอกครับเมื่อคืนพ่อยังบอกว่าจะมาหาผมอยู่เลยไม่ได้มีทีท่าว่าจะฆ่าตัวตายเลยครับคุณตาน
8: ี่ไอ้เพชรพ่อของแกเนี่ยเคยไปมีเรื่องกับใครปะวะ
6: ตำรวจสอบหมดแล้วพ่อฉันไม่เคยมีเรื่องกับใคร

0: เว้นเรื่องที
1: ่ถ้าแกไม่พร้อมพูดก็ต้องพูดหรอกแกเข้าใจไหม
0: พ่อคงเสียใจเรื่องของฉันแต่ไม่ยอมพูดฉันคงต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าฉันเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อต้องจากไป
2: น่าสงสารเพชรเถอะชีวิตเนี่ยมีแต่เรื่องวุ่นๆอยู่ตลอด
3: จริงค่ะบอสไม่นานวันนี้เพิ่งเสียเพื่อนสนิทไปนี่ยังมาเสียคุณพ่ออีก
2: นั่นสิที่ตอนนี้ผมชักเป็นห่วงเลยนะว่าเขาจะไหวหรือเปล่า
4: เอาเป็นว่าให้เพชรจัดงานศพเนื่องพ่อให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวฉันจะนัดประชุมอีกทีแล้วกันนะครับ
2: ครับ
5: เพชรมาแล้วค่ะ
4: เสียใจด้วยนะเพชร
0: ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอไปไหว้พ่อก่อน
6: ไอ้จ๊อกแกมาได้ยังไงวะ
3: ก็เพื่อนพระเอกเนี่ยก็ต้องมากับพระเอกสิไอ้เพชรไงอะไรนะ
6: ไอ้เพชรมันมาด้วย
0: ที่ผมกลับมาทำเพลงต่อเนี่ยครับก็เพราะพ่อผม
6: ฉันจะขยี้มันให้แหลกแล้วส่งเข้าคุก
5: ปล่อยค่ะ
6: อย่ามายุ่งกับผู้หญิงของผม
7: แกนัดไปเจอไอ้เบิ้มมาใช่ไหม
5: ถ้ารู้ดีอย่างนี้แล้วจะมาถามสายทำไมล่ะ
8: วันนั้นลุงจำได้ว่านกเขารีบขับรถไปหาสายแก้ว
0: สายแก้ว

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July.To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: วันนี้ทุกคนกำลังรอฟังคำตอบจากปากคุณเพชรแท้อยู่นะคะกับข่าวที่ว่าคุณพลอยหญิงสมาชิกในคณะเพชรประกายตั้งครรภ์หลังจากที่เธอล้มกลางเวทีเรื่องนี้จริงหรือไม่คะ

0: ไม่เป็นความจริงครับวันนั้นที่พลอยหญิงเป็นลมเธอแค่พักผ่อนน้อยครับเพราะว่าซ้อมหนักไม่ได้มีอะไรเกินเลยอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนครับ
1: แสดงว่าคุณยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนอกเหนือจากเรื่องงานแต่มีคนเห็นคุณทั้งคู่ไปโรงพยาบาลด้วยกันนะคะแล้วก็ดูใกล้ชิดกันมากด้วย
0: ใช่ครับเราไปโรงพยาบาลด้วยกันเพราะว่าผมเป็นห่วงเธอและถ้าจะบอกว่าใกล้ชิดผมก็ไม่ปฏิเสธครับ
1: แสดงว่าคุณกำลังบอกว่าคุณกำลังคบกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมกับพลอยหญิงคบกันจริงครับ
1: กล้าพูดขนาดนี้แสดงว่าไม่กลัวกระทบกับภาพลักษณ์คณะเหรอฮะ
0: ถ้ามันจะกระทบผมก็คงต้องยอมครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดผมเป็นห่วงชื่อเสียงของคนที่ผมรักครับผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอด้วยข่าวลือหรือคำพูดอีกต่อไปครับ

0: และในเมื่อทุกคนรู้แล้วนะครับผมจะขอพูดตรงนี้เลยว่าผมรักพลอยหญิงและตั้งแต่วันนี้ไปผมจะยืนอยู่ข้างเธออย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งควรทำครับ
1: ฟังดูอบอุ่นมากเลยนะคะและนี่คือคำตอบจากหัวใจของคุณเพชรแท้ค่ะที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

0: ันนี้เก่งมากเลยนะ
1: ขอบคุณนะ
2: เฮ้ยวันนี้เราสองคนเล่นดีมากเลยนะคนดูฮาแตกเลยอะ
3: ฮาแตกนี่คือขำใช่ป่ะพี่ไม่ใช่ไฟศัตรูระเบิดนะ
1: ไฟศัตรูแตกนะผมต้องพาคณะเพชรประการไปช่วยดับ
2: เฮ้ยแต่เนี่ยเพชรแท้กำลังอัดรายการอยู่ศัตรูข้างๆนู่นเลยเห็นว่าจะประกาศอะไรบางอย่างด้วยนะ
4: เอ๊นี่เราก็เคยอยู่คณะลิเกเพชรประการเหมือนกันใช่ป่ะพี่จำได้
1: ครับ
2: งั้นพี่ไปก่อนนะ
1: ครับครับ
3: เหมือนข่าวนี้กำลังมาแรงเลยนะคุณพี่คุณจะรับไหวไหม
1: ถ้าเป็นพี่เพชรแท้เขาจะไม่หนี

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: และในเมื่อทุกคนรู้แล้วนะครับผมจะขอพูดตรงนี้เลยว่าผมรักพลอยหญิงและตั้งแต่วันนี้ไปผมจะยืนอยู่ข้างเธออย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งควรทำครับ

0: ไงพี่
1: พี่ว่าถ้าเรายังเล่นแบบเดิมอีกไม่นานคงจะเลือกดูเราไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักเรานะแต่เป็นเพราะว่าเราอ่ะยังพูดเรื่องเดิมให้เขาดูอยู่ทุกวัน
0: พี่หมายถึงจะเปลี่ยนแนวเหรอถ้างั้นเราต้องเริ่มจากเรื่องที่เป็นตัวของเราเองอาจจะเอามาจากชีวิตคณะจากความฝันหรือจากสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปแล้วก็ค่อยร้อยมันเข้ากับลิเกในแบบเพปกายให้คนได้รู้ว่าลิเกมันยังเล่าเรื่องของวันนี้ได้
1: เรื่องวันนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูธรรมดานะแต่พี่ว่ามันอาจจะเป็นตำนานของเราได้เลยนะ
0: ถ้างั้นคืนนี้เราเริ่มกันเลยไหมพี่เพชร
1: เริ่มเลย
2: เมื่อได้ประสบพบ

0: 像没有遇到。天亮就就等同
1: ตอนเป็นพระเอกบนเวทีไม่ยอมปล่อยตัวเองเหนื่อยเลยนะแต่พอมีแฟนปุ๊บทำไมเขียนบนรักจะตัวเองต้องเหนื่อยขนาดนี้เนี่ย
2: พี่ก็แค่อยากให้บทมันออกมาดีที่สุดพอจะได้ไม่ต้องเหนื่อย

แล้วถ้าฉันอยากฟังจากปากพี่ตอนนี้ที่ไม่ใช่จากบทอ่ะ

0: พี
1: ่พี่เพนพี่พลอยเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี
0: ่ไอเพนเป็นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเข้ามาไม่เคาะประตูก่อนวะ
1: ขอโทษครับพี่คือผมไม่ได้ตั้งใจแอบส่องนะไม่ได้ตั้งใจแอบดูพี่แต่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่จริงๆอะครับพี
0: ่ว่าไงเรื่องอะไรอะ

0: ไอ้เรื่องใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวกับคณะหรือเปล่า
1: ไม่เกี่ยวเลยพี่คณะเราอ่ะปกติดีทุกอย่างเลยครับ
0: และเกี่ยวกับเงินไหม
1: ยังไม่เกี่ยวพี่เงินเราเนี่ยอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ไม่โดนสแกมเมอร์ดูไปเลยพี
2: ่โอ๊ยแล้วมันเรื่องบ้าอะไรของแกเนี่ยไอ้เพลงพูดสักทีสิ
3: ก็

0: นี่ครับได้แล้วครับครับ
1: ขอไลน์หน่อยสิหล่อแบบเนี้ยไม่ให้ไม่ได้แล้วนะ

0: ตอนนี้เขากำลังจีบหนูอยู่กรุณาอย่ายุ่งนะคะเดี๋ยวไม่งั้นจะหาทางกลับบ้านไม่เจอนะคะ
1: คุณลิ้นจี่ครับถ้าคุณลิ้นจี่จะจีบผมแรงขนาดนี้รบกวนต่อแถวนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้ผมอ่ะค่อนข้างที่จะฮอตอะครับนิดนึงอ่ะเชิญครับ
0: วันนี้ให้20เต็มร้อยก่อนละกันคะแนนความฮอตเมื่อกี้ไปเดี๋ยวถ้าไม่เฟลอ่ะเดี๋ยวอัพให
1: ้อยากรู้จังเลยว่าไอการอัพเกรดความฮอตเนี่ยมันอัพเหมือนแบบอัพแรงในเกมปะพอดีผมอยากได้สักไดมอนด์เบาๆกลาง
0: ๆเก็บแรงไว้ก่อนเถอะค่ะเดี๋ยววันเนี้ยจะพาไปเจอดันเจียนระดับพ่อกำนัน
1: พี่เกียร์ที่พลอยพี่เข้าใจใช่ป่ะว่าผมกังวลขนาดไหนอ่ะจะไปเจอพ่อเขาทั้งทีอ่ะผมยังเข้าหาผู้ให

0: ไม่เป็นเลยพี่ทำไม่เป็นจริงๆอ่ะ
1: อย่าบอกนะแกไปทำลูกสาว
0: ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นพี่อย่ามโนไปไกลทุกวันนี้แค่จะจับมือยังยากเลย
1: แล้วไป
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
2: ไปแซวน้อง
3: พี่พายพี่พายสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้ะเพลงชาย
3: วันนี้หนูจะพาเพลงไปเจอพ่อค่ะ
4: จะจีบลูกสาวเขาทั้งทีอ่ะก็ต้องกล้าเจอผู้ใหญ่นะ
2: นี่มาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะแค่จริงใจก็พอ
1: หวังว่ากำนันหมายจะไม่จริงใจเกินจนเอาปืนยิงตรงกลางหัวกบาลนะ
0: โอ้ยตายเลยเคยดูไหมหนังอะไรอ่ะ
3: คือถ้าพ่อยิงจริงอ่ะ
1: ที่หนูลากศพกลับมาคืนนิคณะเองค่ะ
0: ยิงจริง
3: กลัวหรอล้อเล่นนะไปหาผู้ใหญ่ทั้งทีอ่ะเดี๋ยวพี่สาวคนเนี้ยจะเป็นผู้ใหญ่ฝังเราให้เอง
2: พี่ไปด้วยพี่ว่าจะไปขอบคุณอากำนันด้วยที่คอยช่วยเหลือคณะมาตลอด
4: บรรยากาศตอนนี้เหมือนกำลังจะไปสู่ขอเลยนะคะเนี่ย
5: ถ้าเรากล้าไปขอแล้วอะต้องกล้ารับด้วยนะ
3: เร็วไปอย่าเก็บคะแนนให้เต็มก่อนงั้นเราไปหามาจ้าที่กันดีกว่าค่ะพร้อมนะจ๊ะ
0: เฮ้ยเหรอ
3: ไปดิไปมาดู
6: สวัสดีครับ
7: คนนี้ใช่ไหมที่มาจีบลูกสาวฉัน
6: ใช่ครับผมจริงจังนะครับ
7: จริงจังแค่ไหน
6: ผมตั้งใจเรียนผมทำงานสุจริตและผมก็สาบานกับอากำนันเลยครับเพราะผมจะดูแลลินจีอย่างเต็มที่ครับถ้าอากำนันไม่ยิงผมซะก่อนนะครับ
2: คุณอาครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเพลงเขาเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับจากที่เมื่อก่อนเวลาขึ้นแสดงเนี่ยกลัวคนจะไม่ตลกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับกลัวแต่คุณอาจะไม่ยอมรับอย่างเดียวครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เพลงเนี่ยเขาเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่เกเรเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องลินจีนี่แหละค่ะตั้งใจไม่แพ้เรื่องเรียนเลย
7: แล้วถ้าฉันบอกให้เลิกล่ะนายจะทำยังไง

ผมไม่เลิกครับอากำนันคือผมอาจจะดูเป็นคนติดเล่นนะครับแต่ถ้ากับเรื่องเนี้ยผมจริงจังสุดๆเลยครับเวลาผมไลฟ์เล่นเกมเนี่ยผมยังจริงจังแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของคนที่ผมชอบอยู่แล้วเนี่ยผมจริงจังหนักกว่าเดิมอีกครับถ้าผมรักใครแล้วอะครับผมลุยสุดทุกเควสไม่ยอมแพ้แน่นอนครับแต่ถ้าผมพยายามเต็มที่แล้วแล้ววันหนึ่งยินจีเขาไม่รอผมอะผมก็โอเคครับผมทำใจเองได้เพราะผมรู้ว่าความรักมันบังคับกันไม่ได้อะครับไม่เหมือนที่ผมบังคับตัวละครในเกมครับ

0: จอเพลงวันนี
1: ้พ่อมันคนอ่อนไหวเวลาเห็นเด็กมันกล้าพูดกล้าทำแบบนี้พ่อก็แอบปลื้มไปด้วย
0: แต่ที่ยากงั้นวันนี้ลินจีบวกให้20คะแนนรวมเป็น70พร้อมออกเวทอย่างเป็นทางการแล้วค่ะคุณลูกเขยฝึกหัด
2: 70คะแนนแล้วเหรออุ๊ยอันนี้เลเวลอัพไวยิ่งกว่าเกมที่เราเล่นนี่นะเนี่ย
0: ไม่หน่อย
2: ได้ครับคุณลินจิผมพร้อมไปเดทกับคุณครับงั้นเราไปเดทพรุ่งนี้เลยดีไหมครับเอาเป็นสบายๆแบบไม่ต้องแต่งตัวเยอะไปง่ายๆเดี๋ยวพาไปร้านประจำเราเองเป็นร้านเด็ดเลยร้านกล้วยแขกร้านประจำเราเองบอกเลยว่าร้านเนี้ยเด็ดกว่าแรร์ไอเทมในเกมที่เราเคยได้มาทั้งหมดอีกอร่อยมาก
0: ว้าวโรแมนติกมากกล้วยแขก
3: ภาพหลุดของพวกเธอนอกจอเนี่ยมันหวานเกินไปแล้วนะต่อไปนี้นะหวานเฉพาะแค่เวลาออกงานพอเข้าใจไหมบางคนเนี่ยเขาชอบแค่คู่จิ้นไม่ใช่คู่จริง
4: คุณเราจะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้คุณยอมรับเรื่องของเราสองคนเนาะ
5: ขอบคุณนะที่คอยอยู่ข้างผมเสมอ

0: นายเป็นคนดีมีอนาคตฉันฝากลูกสาวไว้กับนายได
1: ้อากำนันได้เลยครับ
2: โอ้ยพ่อปวดอ่านหัวแล้วจะหายใจไม่ทั่วท้องจะแอบเข้มทำไมเนี่ยจริงๆตัวเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ใช่หรอ

0: ถึงเวลาซ้อมบทแล้วนะ
1: บทอะไรอีก
0: NC and special
2: ว่าขนาดเพชรประกายอาจมีปัญหาภายในโดยเฉพาะระหว่างคุณเพชรแท้กับคุณทอประกายเพราะตั้งแต่คณะกลับมาดังก็ไม่เห็นสองคนนี้ออกงานด้วยกันอีกเลยข่าวนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าคะ
3: ข่าวลือก็แค่ข่าวลือครับบางสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงครับ
0: ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดราม่าหรอกนะครับทุกคนแต่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในคณะเนี่ยกำลังหาสิ่งใหม่ร่วมกันต่างหากนะครับเพราะทุกประกายไม่ว่าจะมาจากใครล้วนส่องใจถึงกันเสมอครับ
3: ขอบคุณครับผมขอให้ทุกคนรอติดตามนะครับคราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องลิเกแต่เป็นเรื่องของหัวใจจริงๆของพวกเราทุกคนครับ
4: เห็นไหมพี่น้องพี่มันก็ไม่ได้หนีพี่ไปไหนเลยเนี่ย
5: ผมว่ามันกำลังดังจริงจังเลยนะพี่ดูนี่ดิแฮชแท็กทอประกายเต็มฟีดเลยเนี่ย
6: เอาจริงนะถึงแม้ว่ากายจะอยู่กรุงเทพแต่พูดถึงคณะด้วยน้ำเสียงแบบนั้นน่ะพี่ก็รู้แล้วว่าหัวใจเพชรประกายยังอยู่ที่นี
4: ่บางทีอะนะพี่ก็ต้องยอมปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้เติบโตบ้างไม่ใช่แค่กายนะแต่รวมไปถึงพี่ด้วย
6: พูดเหมือนแม่เลยนะเราอะ
4: โอ๊ย
5: นั่นดิพี่เออถ้างั้นพี่ไปหาไอ้กายเลยไหมล่ะจะได้จบแบบไวรัลพี่ชายตามน้องกลับบ้านอะไรเงี้ยเอาวะ
3: วันนี้ต้องบอกให้ได้ว่ารักเขามากแค่ไหน
5: คุณเป็นใครคุณรู้ไหมนี่บ้านของใครอยู่นานกันไปแล้วนะวันนี้ผมจะกลับอยู่ที่นี
7: ่นายคุณหลอกผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

0: ได้กูไปเอง
1: เฮ้ยเดี๋ยวกายมึงหยุดสร้างปัญหาได้ปะ
2: กาย
3: เฮ้ย
2: เกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ
4: นี่คุณเอามาช้าไปหรือเปล่า

0: พวกเรามากันครบอย่างนี้อบอุ่นดีเหมือนกันนะครับ
1: กายถ้ายังไม่พร้อมพูดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ากลับบ้านก่อนทุกคนเป็นห่วง
0: เดี๋ยวก่อนครับมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยนะครับ
2: กูว่าจังหวะเนี้ยพระนางเขาหวั่นกันแน่เลย

0: นี่น้องชายแท้ๆของผมเองครับชื่อเทน
1: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เข้าใจผิดเพราะว่าพี่นายเขาชอบแซวผมผมก็เลยแกล้งเขาก่อนแล้วที่พวกพี่ไม่เคยเห็นหน้าผมเพราะว่าผมมาห้ามมาลงโซเชียลเพราะว่ากลัวจะวุ่นวายครับ
2: แต่ก็หน้าคล้ายกันจริงๆเนาะ

0: เออขอโทษเข้าใจผิดเองอ่ะนี่ไว้ใจผมธนากายในวงการเนี่ยยังมีคนดีๆอีกเยอะนะขอแค่เราต้องเชื่อใจกันนะครับผมเชื่อใจคุณ
1: ต่อไปก็ถึงตาเราสองคนแล้วนะกาย
2: พี่เพชรจะหอมแก้มทอประกายเหรอคะ
1: พี่ไม่เล่น
2: ไปห้องน้ำดีกว่า
3: ผมไปด้วย
4: ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอไปนอนนะ
2: ออฟได้เลยค่ะพักข้างบนเลยค่ะเชิญเลยค่ะกู๊ดไนท์นะคะ
4: วันนี้
2: รีบขึ้นไปเลยนะคะ
4: ครับ
2: เออไนท์ห้องครัวอยู่ตรงไหนอะ
4: ทางนี้เลยครับ
2: อ๋อไปกันนะ

กายพี่มองหน้ากายวันนี้เนี่ยพี่ไม่เคยเห็นกายมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลย

0: หลายครั้งแล้วผมอยากบอกแต่ก็ไม่ได้บอกสักที
1: พี่เพชรกายอยากจะ
2: กายมาพอดีเลยเดี๋ยวกายอ่ะไปหาพม่านมาซักหน่อยนะคือเราไม่รู้ว่างานจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ว่าที่แน่ๆคือคณะเราต้องพร้อมทอประกายคือพระเอกลิเกคนใหม่ของคณะเราพี่จะปั้นให้กายนะเป็นพระเอกลิเกดังระดับประเทศ
1: สิ่งที่พี่เคยอยากให้กายทำถามกายบ้างไหมว่ากายอยากทำไหมหรือว่าพี่เพชรสนใจแค่ตัวเองอ่ะ
2: ทำไมถึงคิดแบบนี้แฟนแกสอนให้แกคิดแบบนี้เหรอ

0: กินหน่อย
1: พลอย
2: ขอบคุณจ้ะ
1: เฮ้ยมาครับเดี๋ยวผมตักเองขอบคุณนะครับ

0: ินซุปหน่อยกินแต่ของทอดเดี๋ยวคอแห้ง
1: นี่ขนาดยังไม่ขอโทษกันนะติดปากให้กันขนาดนี้เลยอะ
2: แบบเนี้ยถ้าไม่เรียกคืนดีกันก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วป่ะ
0: จริง
3: น่ารักเนอะมาเดี๋ยวฉันช่วย
0: ไม่ต้อง
3: นี่แหละปลาผิดประกายของจริง

0: ากพูดเรื่องวันนี
1: ้ห้องนี้สวยจังเลยนะคะขอเข้าไปถ่ายรูปหน่อยได้ปะ
2: ตรงนี้น่าจะได้แล้ว
0: นี่ผมอยากพูดเรื่องที่ผม
2: โอ๊ยโ
3: อ้มีคนอยู่ด้วยเหรอห้องน้ำอยู่ไหนพี่ผมจำทางไม่ได
0: ้ตรงนู้นเนี่ย
3: โอเคพี่
0: ทำไมมันไม่ได้พูดสักทีวะ
2: สงสัยฟางเนี่ยไอ้เคียมั้ง
1: เอ้าอยู่ตรงนี้เองเหรอกำลังเอาผ้าไปตากพอดีเลยอ่ะที่ตากผ้าอยู่ตรงไหนล่ะจ๊ะ
0: ตรงนู้น

0: เคลียร์กันเสร็จยังเนี่ยเห็นเดินวนทั่วบ้านเลยนะ
1: ยังไม่ได้เคลียร์สักทีมีคนขัดอยู่ตลอดเลยสงสัยจะยังไม่ถึงเวลามั้งครับงั้นไว้คืนนี้เราค่อยเคลียร์กันใหม่แล้วกันเนาะห้ามใครมากวนนะถ้ามีอีกอ่ะล็อกประตูบ้านเลย
2: อย่าลืมป้องกันนะ
3: พี่เพชร
2: ไม่พี่หมายถึงว่าเวลาขับรถเนี่ยก็ให้ระวัง
0: แล้วไปพูดอะไร
3: ใจม
2: ึงงั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่เก็บของกลับดีกว่าเช็คของ
0: ขับยาวเลย
2: ไม่ใช่ใกล้ๆแล้วเนี่ย
0: พี่เพนขับใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องเป็นพี
4: ่โหดีเป็นพี่ก็เป็นพี่พลอยขับนั่งแก๊สจริงเพื
0: ่อมันจะทำไงจ๊ะฉันขับแล้วมันจะทำไมดีกว่าแกขับแน่นอน
2: ใช่ขอบคุณมากนะครับที่ดูแลน้องผมแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่พวกเราทุกคนเข้าใจคุณผิด
1: โอ้ยไม่เป็นไรเลยพี่ผมเข้าใจดีครับแค่ตอนนี้เห็นทุกคนกลับมาคุยกันได้ก็ดีที่สุดแล้วล่ะครับ
0: กลับบ้านกันจะกลับบ้านแล้วเนี่ย
2: โอเคงั้นพี่กลับก่อนนะ
1: พี่เพชรครับอย่าลืมป้องกันนะพี่ไม่ก็หมายถึงระมัดระวังในการขับรถ
5: ครับ
1: ขี่ปลอดภัย
3: ตกใจหมดเลย
2: โอเคถ้างั้นพี่กลับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขับแหละ
1: พี่เพชรเดินทางปลอดภัยนะพี่พลอยเอาดูแลพี่ด้วยปิงจีเปิดเพลงมันด้วยเดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะครับมีนัดประชุมออนไลน์กับทางค่าย
3: ประชุมออนไลน์ดึกดึกดื่นดื่นใช่หรือเปล่า
6: แน่ใจนะว่าประชุมงานอะ
0: พอเลยพวกแกเดี๋ยวให้กายมันก็เขินหรอก
2: ไปไป
0: กลับบ้าน
2: กลับไปเถอะเรา
1: สวัสดีนะครับ
7: ขอบคุณที่มาหานะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณที่มาหานะเจอกันนะ
7: เจอกัน
1: คร
7: ับ
1: บ๊าย
0: บาย
1: บ๊ายบาย
3: บายเจอกัน
8: ชูฟ้า
0: อ้าวพี่เพชรยังไม่นอนอีกเหรอหรือว่าคิดถึงบทประกายรักสองใจจนนอนไม่ค่อยหลับ
2: ก็คิดนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แค่บทลิเกนะพี่ก็คิดเผื่อเรื่องต่อไปของคณะด้วยเราก็ผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะแล้วนะพลอยพี่ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆที่พูดแทนใจคนยุคนี้ได้จริงๆสักที
0: ก็พูดแทนใจเราเองด้วยใช่มั้ยพี่
2: ใช่รวมถึงกายด้วยนะมันถึงเวลาที่ครอบครัวเราจะต้องมาเล่าเรื่องเดียวกันน่ะอีกครั้งนึงไม่ใช่คนละวิธีเหมือนก่อน
0: ดีแล้วนะต่อให้เราจะเลิกอีกสักกี่เรื่องอ่ะจะมีสิ่งนึงที่มันจะต้องมีในทุกบทก็คือหัวใจของเพชรประกาย
2: ลิเกเรื่องต่อไปมันไม่ใช่การหวนอดีตแต่มันคือการสร้างอนาคตของพวกเราจริงๆ

ผมไม่อยากแสดงอีกต่อไปแล้วถ้าคนที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่คุณงั้นก็อย่าแสดงสิแค่อยู่ในความจริงกับฉันแทนได้ไหม

0: น่ารักมากได้ลมสุดๆอ่ะเคียวเฟนเปลี่ยนฉากย้ายเซตครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ปิงแม่ง
1: ครับ
3: เป็นอะไรมากเ
1: ลิกพักก่อน
4: อีกไม่กี่คิวก็จะปิดกล้องแล้วนะคุณไม่อยากมันจบเลย
5: แต่ทำไมวันนี้บรรยากาศมันแบบเงียบแปลก
6: ๆแกได้ยินยังทางนายทุนเขาไม่ลงทุนต่อแล้วนะ
7: เบาๆสิเขายังไม่ประกาศเลยนะอย่าให้ฝ่ายบริหารเขาได้ยินนะเดี๋ยวเราซวยกันหมด
8: แต่ฉันเห็นนะคุณพกกับนายทุนเขาออนไลน์มีตติ้งกันเครียดกันทั้งห้องเลย
5: ออนไลน์มีตติ้งกับนายทุน

ความฝันน้องชายคนดีที่พี่เขียนบทนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้กายมาเห็นนะว่าพี่เข้าใจกายแล้ว

0: จะได้ถ่ายต่อไหมนะหรือจะหยุดแค่นี้จริง
1: ๆแกได้ยินยังทางนายทุนเขาไม่ลงทุนต่อแล้วนะ
2: คุณพบกับนายทุนเขาออนไลน์มีติ้งกันสีหน้าเครียดกันทั้งห้องเลย
0: พี่เพชรถ้าความฝันของกายหายไปอีกครั้งพี่จะว่ายังไงนะ

0: กายไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงคิดถึงกายขนาดนี้เนี่ยอย่าให้เป็นลางไม่ดีเลยนะ
1: ที่เรียกเขามาพบด่วนวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ต้องกังวลทุกอย่างยังอยู่ในแผน
2: เข้าใจครับแต่พวกเราก็รู้

0: ถึงได้จริงๆว่าตอนนี้บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมเลยครับแถมยังมีข่าวลือเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ค่อยดีอีกพวกเราแค่อยากรู้จริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: พวกเขาแค่โยกย้ายตำแหน่งนิดหน่อยนะอุตสาหกรรมนี้มันหมุนเร็วบางทีก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอด
2: แล้วเรื่องที่มีข่าวลือว่าค่าของเรากำลังเปลี่ยนผู้ลงทุนหลักนะครับเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ข่าวลือก็คือข่าวลืออย่าคิดมากนะกายค่ายเราอย่าเหมือนเดิมพวกเราสองคนเนี่ยก็แค่โฟกัสงานแสดงก็พอ
0: แต่ถ้ามันไม่เหมือนเดิมจริงๆเนี่ยพวกเราก็แค่อยากรู้นะครับอย่างน้อยจะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูก
1: เราคิดมากไปแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันข้างบนอย่ากังวลไปก่อนเลยอีกไม่นานเนี่ยจะมีข่าวดีรอหน่อยนะ
2: คุณเชื่อที่พวกเขาพูดไหม
0: ไม่ทั้งหมดอ่ะที่แน่ๆคือเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างเราอยู
2: ่แล้วเราจะทำไงดีอ่ะ
0: ตอนนี้เราก็คงต้องรอดูแหละว่าไฟดวงไหนจะดับก่อนกัน

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและ

0: องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: หลังจากการขยายค่ายอย่างรวดเร็วเกินไปบริษัทบาซ่าบางกอก
2: จึง
1: ขอล้มละลายอย่างเป็นทางการในวันนี
2: ้จริงประกาศอย่างเป็นทางการแล้วอะหมายความว่าค่ายเราปิดเราทำไงดีคุณ
3: นี่คุณผมว่าก่อนอื่นนะเราอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเลยสิ่งแรกที่เราต้องทำเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเราให้ครบทุกชุดพวกสำเนาสัญญาการว่าจ้างงานและโพสต์โปรโมท
2: นี่คุณคิดไว้หมดแล้วเหร
3: อถ้าผมเห็นสัญญาบริษัทเริ่มสั่นคลอนน่ะผมก็เตรียมใจไว้บ้างแล้วแหละวงการนี้มันอยู่ได้ด้วยคนไม่ใช่ค่ายอ่ะคุณ
2: แล้วเราทำไงดีอ่ะซีรีส์ก็เพิ่งถ่ายจบปล่อยยังไม่ครบทุกตอนเลย
3: นี่ซีรีส์เราก็คงได้ออกอากาศครบทุกตอนนั่นแหละแต่แค่หลังจากนี้พวกการ PR การโปรโมทและทีมดูแลโซเชียลคงไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะนี่เราต้องช่วยกันเองแล้วนะ
2: คุณหมายความว่าเราต้อง PR เองเหรออ
3: ย่าลืมสิเรามีฐานแฟนคลับฐานผู้ชมอยู่แล้วนะเราก็แค่ต้องสื่อสารให้ตรงกันอะว่าเรายังอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะช่วยผลักดันให้เราอยู่รอดได
2: ้งั้นเรามาทำให้ซีรีส์ของเรารอดด้วยมือของเรากัน
3: ส่วนเรื่องค่ายอะก็พักก่อนธนากายเราไม่ได้หยุดแค่เริ่มต้นใหม่ในแบบของเราอะ

0: ี่พี
1: ่จ
2: อ
1: ด
0: ดูนี่ดิ
2: อะไรอ่ะ
3: เฮ้ยอะไร
0: ข่าวค่ายของกายกับนายอ่ะปิดจริงเหรอพี
2: ่ไหนพี่ดูหน่อย
1: เตงโทรหากายเดี๋ยวนี้เลย
0: ได้พี่ได้

0: เพลงเข้ามา
1: ครับสิคุณผมว่าเขาคงเป็นห่วงนะ
0: รับเลย
2: ไอ้กายจริงเหรอวะข่าวที่ว่าค่ายมึงล้มละลายอ่ะ
0: จริงแต่ไม่ต้องห่วงนะพวกกูโอเคอยู
3: ่พวกเราที่บ้านได้ข่าวแล้วนะก็เลยเป็นห่วงอ่ะ
4: โอเคไหม
5: ตอนนี้ผมอยู่กับนายครับเราสองคนคุยกันแล้วเราจะหาทางแก้ปัญหาให้ได้เราจะไม่ปล่อยให้ผลงานหายไปไหนแน่นอนครับ
6: ผลงานของพวกเราอ่ะไม่หายไปหรอกพี่กำลังจะชวนเราสองคนมาเล่นลิเกเรื่องประกายรักสองใจกับพวกเราด้วยนะ
7: เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเขียนขึ้นจากชีวิตจริงของพวกเรา
6: และถ้าจะต้องมีคนมารับบทเป็นทอประกายก็ต้องเป็นทอประกายตัวจริงถูกไหม

0: พี่เพชรพี่จะให้ผมกลับไปเล่นลิเกจริงเหรอ
1: ใช่พี่จะให้กายกลับมาเล่นกับพี
2: ่เพราะว่าเราอะจะเอาชีวิตของเราไปแสดงบนเวทีจริงอีกครั้งหนึ่ง
3: ต้องข่าวใหญ่วงการลิเกแน่ๆเลยอะการกลับมาของพระเอกซีรีส์วาย
4: บนเวทีลิเกจริง
5: น่าดูมากเลยนะสุดๆค่ะเอางี้เดี๋ยวหนูทำคอนเทนต์คัมแบ็ควงการให้แบบเลิศๆจึ้งๆเลย
6: งั้นเดี๋ยวผมกับลิ้นจี่เนี่ยจะเขียนข่าวลงในเพจเราเลยเอาให้เร็วกว่าไอ้พวกเพจใต้เตียงอีก
5: เดี๋ยวขอขึ้นต้นในการลงรูป
0: เห็นไหมเนี่ยแฟนคลับทำงานทางค่ายแล้ว
5: ยอดไลค์มันได้พุ่ง
1: แล้วพี่ก็อยากให้นายมาเล่นกับคณะเราด้วยนะ
2: เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีไปกว่าพวกเราแล้วล่ะ
0: คุณผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะลองดูกันไหม
7: เงินประกาศไปเลยพวกเราจะไม่หายไปไหนแน่นอน

0: เพลงพี่ว่าพี่จะให้เพลงลองเล่นบทใหม่ดูอ่ะไม่ต้องตลกเหมือนเดิมแล้วนะเป็นบทพระรองที่เคยพลาดแต่ว่ากลับมาสู้ชีวิตแล้วก็มีความรักจริงๆที่แบบอยู่ในใจ
1: พระรองเลยเหรอพี่อุ๊ยอย่างนี้ผมก็ต้องแบบซ้อมมาดเข้มด้วยป่ะเนี่ย
2: ใช่จ้ะเพลงถึงเวลาแล้วนะที่จะได้ร้องรำรักให้คนดูอินจริงๆแล้วอ่ะทำได้อยู่แล้ว
1: จะดีจริงเหรอพี่ผมทำให้คนตลกง่ายกว่าทำคนร้องไห้นะพี
0: ่มันก็เป็นการนำเสนออีกมุมนึงไงให้คนได้เห็นตลกก็มีหัวใจเหมือนกัน
2: นุ้ยถ้างั้นหนูขอเล่นด้วยได้ไหมคะอยากเล่นมานานแล้วว่ะเอาเป็นบทอะไรดี
3: บทสาวคนเมืองสุดสวยคลี่ใจชายหนุ่ม
2: หนูว่าเป็นแบบนางเอกแต่ไปหนูก็ทำได้นะคะ
0: จริงๆอยากลองเล่นใช่ไหมพี่ว่าอย่างเราอะนะเหมาะกับบทเป็นสาวคนเมือง

0: มีเสน่ห์ช่างพูดเยอะพูดไม่หยุดแต่งตัวนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยและที่สำคัญเลยนะรำไม่เยอะด้วยสนใจไหมอยากลองเล่นดูหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะได้เขียนบทให้จริงพี่ต้องจดกันนะไม่ลืมนะ
1: หนูจะดังแล้วปะข้าวถุงท่านแดดี้รู้นะกีดบ้านแตกชัว
2: ร์แล้วอย่างนี้ตำแหน่งนางเอกของพี่จะโดนแย่งไปปะเนี่ย
3: ไม่แย่งหรอกค่ะพี่พ
2: งศ์พี่หวัง
0: พวกเราจะทำให้ประกายรักส่องใจสว่างมากขึ้นเลย
4: ทำไมน้องสาวพี่พับเดี๋ยวดีเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่ชาสยามเนี่ย
1: จริงอ่ะยินจีเคยเล่าเรื่องเนี้ยให้พี่พับฟังด้วยนะคะ
2: ว่าแบบจะมีคนมาหาพ่อชื่อว่าเพลงชา
5: เราจะคิดถึง
2: ใช่ไหมเฮ้ย
1: พี่พับโทรมา
2: เป๊ะเวอร์
1: รับก่อนพี่พับ
6: ยินจีพี่ถึงดวงพบางแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะกลับไทยแล้ว
1: โอ้พี่พับจำได้ไหมที่หนูเคยเล่าให้ฟังว่าจะมีแขกชื่อเพลงชายมาหาพ่ออ่ะนี
7: ่ไม่ขันตัว
6: อ๋อนุ่มตลกที่เป็นสตรีมเมอร์แล้วก็บอกว่าจะมาจีบเหรอ
7: ครับผมเองครับ
6: คุณพ่อหญิงใช่ไหมครับสง่างามเหมือนนางเอกลิเกที่พ่อผมเคยพาไปดูตอนเด็กๆเลยครับ
1: ตาไว
0: ผมไปแท้นะครับครับจะเรียกว่าเป็นพี่ชายของเพลงชายก็ได้ครับ
6: สวัสดีครับงั้นไว้ผมกับไทยขอไปชมคณะบ้างนะครับผมอยากเห็นของจริง
7: นี่ มาเลยแล้วเดี๋ยวพ่อจะจัดให้เต็มวงเลย
6: ไว้เจอกันนะครับทุกคนแล้วพบกันที่ไทยครับ
2: บ๊ายบายพี่พับ
7: สวัสดีครับ
2: บ๊ายบายพี่ถุงพี่พับอ่ะไปนอนมา
8: พี่พับนี่เขาลมดีมากเลยเนาะถ้าเปิดช่องใหม่นี่แป๊บเดียวล้านซับแน่นอน
4: ทำไมถึงได้มาป้นเปี้ยนอยู่แถวหน้าคณะลิเกนี่น่าสงสัยนะ
2: พึ่งกลับมาก็แซวเลยนะ
4: แน่นอนอยู่แล้ว
2: ก็พี่พับดูดิวายฟ์ก็ดีทุกคนก็ใจดีแถมเรื่องล่าสุดนะน้องสาวพี่พับกำลังจะเป็นนางเอกหน้าใหม่ค่ะ
4: จริงปะเนี่ย
8: พี่พับพี่มาทันเวลาพอดีเลยครับคณะเราเนี่ยอยากได้คอนเทนต์ใหม่ๆไปลงเพจด้วยพี
2: ่พี่พับเขาค่าตัวแพงนะ
0: ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับ
4: ครับกลับมาทั้งทีผมก็อยากเริ่มต้นจากที่นี่แหละครับผมขออนุญาตมาเก็บข้อมูลที่นี่ได้ไหมครับและขอแลกเปลี่ยนค่าตอบแทนเป็นทำงบให้คณะ
2: ลดลงสำหรับต้องการพอดีเลยอะหรือยังไงเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: พี่กำลังจะชวนเราสองคนมาเล่นลิเกเรื่องประกายรักส่องใจกับพวกเราด้วยนะ
9: ดีใจด้วยนะที่ได้กลับไปยืนกับคณะลิเกอีกครั้งอะส่วนผมก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำนะวันนี้ผมมีบางอย่างต้องบอกคุณอะ
10: สิ่งแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน
9: ่คือผมสงสัยตั้งแต่วันเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วว่าบรรยากาศมันแปลกๆหลังจากกลับมาผมเลยลองสืบจากทางช่องดูแล้วผมก็ได้คำตอบ
10: คำตอบ
9: คือค่ายเราขาดทุนต่อเนื่องมา3เดือนจริงอะแล้วฝ่ายบัญชีก็ถูกสั่งชะลอจ่ายเงินตั้งแต่ต้นเดือนแล้วผมได้รับเอกสารยืนยันมาว่าคุณลงทุนเขาถอนตัวออกไปหมดแล้ว
10: นี่คุณรู้ทั้งหมดก่อนจะเป็นข่าวเหรอ
9: ผมพอเดาได้อะไปหาทางสำรองเอาไว้ก่อนผมได้ติดต่อทางช่องไปขออนุญาตให้เขาปล่อยซีรีส์เราให้ครบทุกตอนถ้าติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายตรงไหนเนี่ย

0: ฆ่าตัวผมไปได้เลย
1: นี่คุณทำขนาดนี้เลยเหรอ
0: คุณต่อให้ทำมากกว่านี้ผมก็ยินดีนะที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของผมคนเดียวอ่ะมันคือฝันของเราสองคนนะผมไม่ปล่อยให้มันจบแบบไร้ค่าแน่นอน
1: งั้นผมจะช่วยคุณอีกแรงไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์โพสต์หรือว่าคุยกับแฟนคลับผมสัญญานะผมจะทำให้คนไม่ลืมพวกเราว่าเราทำงานนี้ด้วยใจความฝันของพวกเราต้องไม่สูญเปล่า
0: ผมเชื่อคุณอยู่แล้วตราบใดที่เรายังไม่ลืมในสิ่งที่เราเริ่มต้นกันมาเนี่ยฝันของเราก็ยังอยู่นะ

0: เราไลฟ์คุยกับแฟนคลับกันไหม
1: ได
0: ้อ่ะงั้นเดี๋ยวผมใช้มือถือผมแล้วกันสวัสดีนะครับทุกคน
2: ครับ
0: ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่กับพวกเราสองคน
2: ตอนนี้เราได้ทราบข่าวแล้วครับว่าค่ายสังกัดที่เราสังกัดอยู่ได้ปิดตัวลงแต่ผมขอให้ทุกคนสบายใจนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน
0: แล้วก็ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับซีรีส์เราได้อ่อนครบทุกตอนแน่นอนครับ
2: ครับและหลังจากซีรีส์ของพวกเราจบนะครับพวกเราสองคนกำลังทำโปรเจกต์ด้วยกันครับ
3: ทุกคนพี่นายกับไอ้กายกลับมาแล้ว

0: คิดว่าจะไม่กลับมาแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับกลับบ้านนะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพิประกายแบบเต็มตัวนะ
2: เข้าบ้านนี้แล้วห้ามถอยนะครับถอยไม่ได้อยู่แล้วสิเดินหน้าลูกเดียว
3: พี่นายเดี๋ยวผมพาพี่ทัวร์คณะเองเนี่ยตรงเนี้ยมันคือโรงซ้อมของเราพี่ตัวตรงรู้น่ะมัน
0: ไม่ต้องหนูเองค่ะยังไงผู้หญิงก็ต้องรู้ละเอียดซอกทุกมุมก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวหนูพาทัวร์เองค่ะ
3: ไม่ใช่แต่เธอมันไม่รู้เรื่องระบบเสียงกับระบบไฟไงเราจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยมันถือว่าเป็นแบบระบบคลาสสิกของคณะเลยใช่ไหมพี
0: ่คลาสสิกอะไรเมื่อวานยังติดดับๆอยู่เลยตอนเปิด
3: ไม่ใช่มันไม่ใช่ความติดชันมันมีคนเดินผ่านแล้วมันก็เตะปั๊ก
2: นี่แหละก็บรรยากาศแบบนี้แหละครับถึงเรียกว่าบ้านจริง
4: ใช่ผมคิดถึงแบบนี้แหละ
5: อ้าวทำไมวันนี้คนเยอะจังอะครับผมนึกว่ามีแค่ซ้อมพนักงานปกติซ้อม
0: พี่พรับมาถูกวันมากคือวันนี้เรียกได้ว่าเป็นคณะเพชรประกายแบบฟูลทีมเลยค่ะก็กายกับพี่นายคือมาแบบเซอร์ไพรส์ครับคุณแม่มากๆเลยค่ะ
6: สวัสดีนะคะคุณลูกพรับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้ชื่อทอประกายนะคะเป็นสมาชิกรุ่นแรกของคณะค่ะแล้วนี่ก็คุณนายค่ะเป็นสมาชิกคนล่าสุดค่ะ
5: สวัสดีครับทุกคนผมลูกพรับนะครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเลยแวะมาที่นี่ต่อเลยเมื่อเช้าผมไปสัมภาษณ์อาจารย์สายวัฒนธรรมร่วมสมัยมาได้ข้อมูลมาเพียบเลยครับเลยมีไฟอยากจะเก็บข้อมูลของคณะไปทำทีสิทธิ์ซะหน่อยและอยากถ่ายคลิปสั้นๆลงช่องให้ด้วยครับ
1: ก็ดีเลยครับถือว่ามาถูกจังหวะพอดีว่าบ้านเราเนี่ยก็กำลังจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อย่างที่ลินจีพูดครับ
3: พี่พับพี่
5: ครับ
3: รบกวนถ่ายผมแบบเยอะๆเลยได้ไหมพี่เดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดว่าแบบพระรองของคณะนี้เป็นNPCที่ไม่มีบทพูดอย่างนี้ไม่ได้เลย

0: พี่ผมแบบต้องมีซีนเยอะ
1: ๆรีบเลยนะคะอยากเป็นดาราขนาดเลยใจเย็นๆก่อนค่ะยังต้องเก็บเลยไว้อีกร้อนดอด
2: ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็สนใจพวกถ่ายคลิปถ่ายบล็อกเหมือนกัน
3: จริงครับก่อนหน้านี้ผมกับกายก็เคยคุยกันไว้ว่าอยากทำแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวในคลิปของคุณพักก่อนแล้วกันนะครับ
2: ใช่ครับผมยินดีครับ
4: เดี๋ยวพลอยจะพาคุณพักไปดูหลังเวทีทีหลังแล้วกันนะคะพอดีว่าเพิ่งจัดอะไรเรียบร้อยเลยคิดว่าน่าจะถ่ายออกมาได้สวยเลยค่ะ
2: ยินดีเลยครับมาทั้งทีต้องขอรบกวนเก็บข้อมูลเยอะๆหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บภาพทุกคนอีกช็อตนึงนะครับ
4: ได้เลยค่ะ
5: ก่อนอื่นก็ต้องขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของคณะของเราอย่างเป็นทางการนะครับ
6: วันนี้ต้อนรับครับ
7: เย้
6: สมาช
7: ิ
6: กใหม่
1: ถ่ายร
6: ู
1: ปก
6: ัน
1: ค
6: ่
1: ะถ่ายรูปกันค่ะ
4: ถ่ายร
1: ู
4: ปก
1: ัน
2: ยิ้มนะครับ
8: เชิญเลยครับ
9: 1 2 3

0: อีกรูปนะครับ1 2 3
1: และนี่ก็คือบทเรื่องประกายรักสองใจ
2: มาเร็วมาเร็วมาเร็ว
1: คราวนี้เราต้องทำให้ปังที่สุดนะเพราะว่าครบรอบคณะปีนี้จะไม่เหมือนกับทุกๆครั้งเอาล่ะคู่แรกเริ่มที่กายกับนายก่อนเลย
2: แล
1: ้วทำด้วยความห่วงใยแต่ขอดูสายตาแบบว่าห่วงใยเนี่ยมองกันยังไงพอแล้วมาแล้ว
3: โอ้ย
1: แค่ให้ทำให้ดูเฉยพร้อมไหมนี่จี
3: หนูก็เหรอคะ
1: ไม่เคยห่างขอประโยคนึงได้ไหม
3: ไม่เคยห่างไปไกล
1: ว้าดูแลองค์ราชบุตรเฮ้ย
4: เป็นไง
3: พี่ไม่น่าเชื่อเลยนะมาทำได้จริงอ่ะหรือว่าจะมาตลกอย่างเดียวซะแหละ
5: แต่ก่อนอ่ะเราก็เคยทำแหละแต่ตั้งแต่พ่อแม่เสียเนี่ยก็ไม่ได้ทำเลยก็เลยคิดว่าคราวนี้จะกลับมาจริงจังอีกครั้งนึงก็เพื่อพ่อแม่แล้วก็เพื่อคณะนี้ด้วย
3: วันนี้เราให้คะแนนเต็มงั้นถือว่าเป็นแฟนกันแบบออฟฟิเชียลแล้วนะ
1: ฮะ
2: เป็นแฟนแล้วเหรอ
3: ดีเลย์มากถ้าเล่นเกมอยู่นึกว่าเน็ตหลุดไปแล
2: ้วเฮ้ยเดี๋ยวงั้นเปลี่ยนเซิร์ฟเลยครับจะได้แบบไม่ดีเลย์แล้วเดี๋ยวเน็ตหลุดไปเดี๋ยวแฟนอีก
1: เต็มโอเควันนี้ทุกคนทำได้ดีมากครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนก็ได้แล้วช่วงบ่ายเราค่อยมาอ่านบทกันต
6: ่อคุณพลับจะถ่ายต่อไหมคะหรือว่าจะเก็บเอาไว้ถ่ายวันอื่นดี
7: ผมว่าถ่ายต่ออีกหน่อยดีกว่าครับผมอยากเก็บช่วงเวลาพวกนี้ไว้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างในทุกๆวันเวลาเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนคณะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเลยนะครับ
6: ตอนเย็นๆแบบนี้แสงสวยมากๆเลยนะคะคุณพลับหรือว่าอยากจะลองถ่ายมุมอื่นๆดูบ้างไหมคะ
7: ได้ครับผมอยากถ่ายตอนนี้แหละตอนที่ทุกคนไม่ได้แสดงแต่ยังมีชีวิตอยู่บนเวที
1: โอเคเดี๋ยวเราซ้อมเพิ่มกันอีกนิดนึงดีกว่า
8: อ้าวไหนบอกยังให้พักอยู่เลยพี
1: ่ พี่เปลี่ยนใจแล้วพอดีว่าอยากลองอะไรใหม่ๆสักหน่อย
5: การแบบเนี้ยพี่เพชรต้องมีอะไรในใจแน่เลย
3: อะไรอ่ะ

0: ไปเข้าไปตื้อหน่อยเราตื้อหน่อยแล้ว
1: อีก
0: เราก็ต้องปัดนิดนึงไม่เอาอย่ามาโดนคางฉันอะไรเงี้ยออก
1: อย่ามา
2: ปัดมือปัดมือ
0: จีบเลยใช่ใช่น่ารักดี
3: ไ
0: ม่ไม่ใช่จะไปจีบมันจะ
1: ได้เลยได้เลย
0: น
1: ่
0: าร
1: ัก แค่ดีดีมาก
4: ผักเลยไปซะ
3: ผักใส่ไรซอส
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ให้ไปพักก่อนก็ได้ไปดื่มน้ำดื่มท่าอะไรให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาซ้อมใหม
5: ่ได้ครับ
0: เป็นนิจิด้วยไปพักก่อน
3: อย่า
0: ลืมซ้อมร้องด้วยนะ
3: ไปกินพี่ไป
0: ไม่เธอไปเริ่มกิน
1: เลยเป็นไงพี่ทุกอย่างโอเค
0: ดูแล้วน่าจะไปได้สวยนะพลอยทุกคนก็ดูตั้งใจมากเลยก็อย่างที่พี่บอกแล้วว่าพี่จะทำให้ประกายรักสองใจมันสว่างมากขึ้นให้ได้มากที่สุดให้คนมองเห็นให้ได้มากที่สุด
1: ใช่ไหมพี่เพชรเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นน่ะบางทีมันอาจจะดูเหมือนโชคร้ายแต่พอมาคิดดูแล้วมันอาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะพี
0: ่โชคดีที่เรายังอยู่ด้วยกันใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นนะพวกเราก็คงไม่ได้กลับมารวมตัวกันแบบนี้อ่ะ
0: มันก็จริงอย่างที่พลอยบอกอะบางทีเรื่องร้ายๆมันก็เป็นแค่บททดสอบนะทำให้เรารู้ว่าเรายังอยากที่จะเดินต่อไปหรือเปล่า
1: แล้วเราก็เลือกที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็เดินไปด้วยกันต่ออยู่ดีอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าอยากเดินต่อเนี่ยก็อย่าลืมซ้อมบทของเธอเองด้วยนะครับคุณรองหัวหน้า
1: ได้ครับหัวหน้า
0: เนียนเลยนะเนียนเลยนะ
1: ไม่เห็นแปลว่า
0: แต่ว่าม
1: ีอยู่นะฉันก็ซ้อมอยู่บ้าง
0: แน
1: ่นะแน่สิ
0: ไหนร้องให้ฟังหน่อย
4: พุง
3: อะนี่ขนมหวานของคุณเบนจีได้โปรดรับไว้ด้วยครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณเพลงชายเยอะเชียว
3: แม่หญิงริมคลองหน้างามต้องแสงตะวันขนมหวานนั้นยังหวานสู้หัวใจเจ้าไม่ได้ให้เจ้าหัวร้อยสักคราพี่จะปอกน้ำมะพร้าวไปกินทุกวันเลย
4: โอ้ยพ่อพระเอกลิเก
3: อ่ะแน่นอนพระเอกลิเกก็นี่ไงนางเอกลิเกของเรา

0: เหนื่อยไหมวันนี้ซ้อมหนักเลยนะ
1: เหนื่อยแต่ก็สบายดีอะแค่มีคุณอยู่ข้างๆผมแบบนี้ก็โอเคแล้ว
0: พูดแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวผมจะเขินเอานะ
1: เขินก็ช่างดิเขาผมพูดจริงนี่

0: คุณเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากเลยเนาะตอนแรกผมคิดว่าผมจะอยู่ไม่ไหวแต่ตอนนี้ผมเข้าใจละว่าทำไมผมถึงอยู่ได
1: ้ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะผมมีคนอยู่ข้างไง
1: นี่ขอบคุณนะเที่ยงจ

มือกันนะแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าถ้าเรายังจับมือกันต่อไปแบบนี้ต่อให้ต้องเริ่มใหม่อีกกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วผมก็ไม่กลัวอีกแล้ว

0: แอบใส่น้ำตาลเพิ่มอีกแล้วล่ะสิ
1: พี่เพชร
0: ได้กลิ่นหวานขนาดนี้
1: เข้ามาแต่ตอนไหนเนี่ย
0: พี่ก็แค่อยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยพลอยทำอะไรให้พี่กิน
1: ฉันเกือบทำหกหมดเลยนะกินหมดเลยนะเนี่ยพี่เนี่ยชอบเข้ามาแกล้งฉันทุกทีเลยนะ
0: ก็เพราะเวลาพลอยตกใจน่ารักดี
1: บ้านะไปไกลเลยแต่ฉันก็ตำมั่วตำผิดตำถูกหรอก
0: แต่ที่ตำอยู่ตำถูกใช่ไหม
1: ถูก
0: งั้นพี่ขออยู่แค่พอได้กินหวานๆก็พอละได้ไหม
1: ได้ก็ได้คุณพับเขาส่งคลิปมาให้ดูอีกแล้วอ่ะ
0: คลิปอะไรอ่ะ
1: คลิปเบื้องหลังคณะเขาบอกว่าถ้าเราดูแล้วโอเคเราจะตัดลงคลิปแรกเลยเป็นคลิปเบื้องหลังคณะพี่ได้ดูยังถ้าพี่อนุมัติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยลงช่องคืนนี้เลยนะพี่
0: เดี๋ยวพี่ดูให้แต่ฝีมือก็ดีนะเห็นเก็บภาพเก่งเหลือเกิน
1: จริงพี่เขาขยันมากเลยอ่ะถ่ายภาพก็สวยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาถ่ายเพิ่มนะพี่เขาบอกฉันว่าเขาอยากสัมภาษณ์พี่ด้วยเนาะน่ารักมากอะดูดีเห็นปะ
0: ไม่ทำกับข้าว
2: หรอวันนี้เราจะซ้อมประกายรักสองใจแบบจริงจังเพลง
3: ครับ
2: เพลงคือคนแรกที่จะต้องมาซ้อมลุกขึ้นมา

0: เพลงไปทบทวนตรงนู้นก่อนไปซ้อมคนเดียวตรงนู้นก่อน
1: ได้
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายมาลำให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวกายไปช่วยดูนายหน่อยเรื่องลำพี่ว่าช่วงขาแบบมันยังไม่สัมพันธ์เท่าไหร่ให้กายเดี๋ยวให้กายช่วยดูนะไปตรงนู้นเลย
2: ด้วยสุนทรีย์อย่ารถ
0: ต้องฟังจังหวะด้วยนะเอาใหม
2: ่ด้วยสุน
0: อ่ะ
3: โอ้ยไม่ไหวแล้ววันนี
2: ้หนูก็ไม่ไหวแล้วค่ะ
4: ไหวไ
2: หมยากเ
0: กินแค่สุนทรียรสเองจริง
2: ยารส
5: Bing bong chat!

0: นี่เรามาอยู่จุดนี้กันได้ไงวะเนี่ย
1: อย่างน้อยอ่ะเราก็มีที่ให้นอนนะเว้ย

0: มึงขายอะไรก็ได้นะแต่เนี่ยไม่ได้
1: เก็บไปเลย
2: ไม่รู้เหร
3: อตั้งใจดีนะพวกเราแต่ได้อยู่กันยาว
1: ๆครับเดี๋ยวผมอ่ะจะตั้งใจกับทำงานเลยครับ
3: ดีมาก

0: แล้วคิดว่าพูดแค่นี้มันจะจบวะแต่ถ้ายังไม่เลิกนิสัยขโมยเงินยังไม่เลิกเล่นพนันออนไลน์พี่จะจับส่งตำรวจให้หมดเลยนะ
1: ใจเย็นก่อนพี่เพชรให้โอกาสมันอีกครั้งเถอะถ้าต้องรับผิดชอบของที่หายไปอ่ะเดี๋ยวใครรับผิดชอบเอง

0: มีเรื่องอะไรก็บอกพี่พร้อมช่วยเสมอ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอแล้วพี
2: ่บนออนไลน์ต้องหมดไปหนักแผ่นดิน
3: มาพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีแหละกินข้าวกันดีกว่าป่ะป่ะป่ะกินข้าวร้องไห้แล้วไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินปลากันดีกว่า
4: ไปข้าว
3: มามามา
5: พร้อมตาสวัสดีครับ
3: สวั
0: สดีครับนะ
3: มา
0: ปิ้ง
6: มามา
0: อาจารย์
6: ข้าวไม่ต้องร้องแล้ว
0: ให้คุณนาวันนี้ใครเข้าครัวเนี่ย
6: ตัดฟิล์มมา
3: เป็นใครล่ะ
6: แต่คือแต่ให้หมดเลย
3: เราชิมฝีมือ

0: ฮัลโหลครับ
1: จำเสียงฉันไม่ได้เหรอแท้เสียอาไง
0: เสียครับตอนนี้ทางคณะเราก็ผ่อนจ่ายไปเยอะแล้วนะครับเสียแต่ว่าที่เสียขอให้ผมโอนก้อนสุดท้ายทีเดียวอ่ะทางคณะไม่มีจริงๆครับแต่ถ้าเป็นผ่อนจ่ายแบบเดิมทางเราไหวแน่นอนนะครับเสียถึงตอนนี้คณะเราจะกลับมามีกระแสมีงานแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็หนักอยู่นะครับ
1: ผ่อนอาก็ให้ผ่อนมาตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับพ่อเพชรหรือจะให้อาส่งคนไปทักทายที่บ้านลิเกนี่
0: จะทำอะไรใครเลยนะครับเสียผมขอนะครับคือยังไงผมจะหาทางมาคืนให้แน่ๆครับแล้วผมจะรีบหามาให้นะครับเสีย
1: อาให้เวลาแค่สิ้นเดือนนี้ถ้าไม่มีเงินก็ต้องดูว่าจะเก็บยั

0: หลืออีก2ล้านหาถ้าผมยังบ่ได้เงิน
1: โดนยึดคณะนะล้านเพชร
2: งั้นเรามาช่วยกันนะทำประกายรักส่องใจให้ดีที่สุดให้เป็นเวทีที่พี่น้องคู่นี้ภูมิใจที่สุดในชีวิตคณะเพชรประกายจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปเราจะยืนให้ได้อยู่บนเวทีนี้เป็นงานกับพี่นะพลอย

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายใน

ครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ูดไม่ออกเลยประจักษ์เจอทางตันอีกแล้ว
1: ดูท่าทางหมดเรี่ยวหมดแรงไอ้เด่นน่าจะถูกเก็บไปละพวกมันน่าจะสอบปากคำไม่ได้
0: ประจักษ์เราทำไงกัน
2: ระเบิด

0: จ้ะตึกเราเสียเปรียบเรายิงกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวชาวบ้านโดนลูกหลง
1: บ้าชิบมันจับผู้หญิงเป็นตัวประกันไหมครับ
0: ใช่แต่เราปล่อยมันหนีไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันดีครับ
0: ดันไว้ก่อนอย่าให้มันหนีไป
1: ครับ
0: ไอ้เด่นไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่ๆ

0: ับจัดนางปลัดได้ครับนายคงส่งรางวัลใหญ่ให้เราแน
1: ่นั่นมันไอ้โกมูดกับท่านชายนี่พี
0: ่มันคงออกมาตามหานางปลัด
1: นั้นนายก็มาด้วย
0: เออข้าเห็นแล้วเอ็งอย่าทำตัวให้มีพิรุธแล้วข้าท่านชายเอ็งก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจไหม
1: ครับ

0: ใช่อ่ะคุณวินัยกำลังจะไปไหนกันล่ะครับ
1: ในใบในเติมผ่านมาทางนั้นเห็นรถของหม่อมนลินรัตน์ผ่านไปบ้างไหม
2: ผมไม่เห็นนะครับผมมาจากทางนั้นไม่เห็นหม่อมนลินรัตน์เลยครับ
3: เราจะไปหาคุณประหลัดที่ไหนต่อดีกันมั้ง
1: ทางนั้นแหละ
2: แต่พวกเราผ่านมาจากทางนั้นไม่เห็นหม่อมนลินรัตน์ผ่านไปเลยนะครับ
1: แต่ฉันอยากไปดูตรงนั้นเผื่อพวกนายสองคนไม่ทันได้เห็นรถของหม่อมนลินรัตน์สวนไปก็ได้ไปกบฏ
4: ไปครับคุณนาย
2: นางประหลัดมันเจอกระท่อมเก็บฟิตของเราผมเลยฟาดกระบาลในจุดสรุปแล้วไปโยนทิ้งที่หน้าผาทางโน้นครับ
4: ดี
5: แกสองคนน่ะออกไปช่วยประหาด้วยเร็ว
6: ครับ

0: ครับพี
1: ่เสียท้ายพลสวัสดิ์จนได
2: ้คุณจะต้องเอามันคืนหลังสาวสมิธ

0: แต่พวกเองว่าไม่เห็นรถคุณกำลังขับมาทางนี้ไงวะ
1: ก็พวกเราไม่เห็นจริงๆนะครับ
2: รีบช่วยตามหาคุณเล็กก่อนเถอะเร็วเธออยู่แถวนี้หรือเปล่าณริลัตณริลัต
1: หรือว่าณริลัตเขาขึ้นมาเดินเล่นแถวนี้แล้วก็พัดตกลงไปอ่ะดินแถวนี้ลื่นมากด้วยนะ

0: ันตรายแน่ครับนาย
1: นายทัศน์ระวังตัวให้ดีๆนะ

0: จอแล้วครับคุณอายังไม่ตายครับหมอมดโยนเชือกลงมาทีเร็ว
1: ได้ครับ
2: แกสองคนจัดการยังไงวะทำไมแม่ไม่ตาย
3: วินัยในรถไม่มีเชือกเลยครับ
1: พวกเราก็ไม่มีเหมือนกันครับ
2: สมมุติรีบออกไปหาเชือกมาเร็ว
3: ครับ
2: ตกมุ่งมันไปนะเป็นโอกาสดีของพวกเรานะพวกแกสองคนไปหาหินก้อนใหญ่ๆลุดทุ่มลงไปตรงที่พวกมันอยู่ให้พวกมันสองคนตกหน้าผาตายไปพร้อมกันวันนี้เลยไป
3: ครับนาย
4: ชัยทัน

คุณนิรัตน์นิรัตน์เธอพาตกผาอันนี้ละเฮ้ยคุณ

0: เร็วเร็ว
1: โชคดีมากครับคุณวินัยเจอคนงานเขาพอดีครับ
0: ดีเลยไปรีบไปช่วยกันเร็ว
1: เร็วโชคลุง

0: อยู
1: ่สมมุติไม่ค่อยดึงนะ
0: เร็วช่วยดึงเร็วเร็ว
1: ดึงเลย
0: ช่วยดึงเร็วดึงเร็ว
1: ชาย
0: ไปกูฮึด

0: ่างยามบ่ายค่ะ
1: ขอบคุณครับคืนนี้น้องที่เป็นหมอเจ้าของไข้ให้ผมนอนดูอาการที่นี่คืนนึงคุณรุษาทำอะไรให้ผมอย่างหนึ่งได้ไหมครับช่วยโทรไปบอกที่บ้านผมทีว่าผมมีผ่าตัดด่วนจะไม่กลับบ้านนะครับบอกไปแบบนี้คุณย่าจะได้ไม่เป็นห่วงนะครับ
0: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปโทรบอกให้เลยนะคะ

0: ก็ยายติดผ่าตัดอีกแล้วนี่วันๆนะอยู่บ้านกับอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้แบบนี้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้หลานสะใภ้กับเขาสักทีเนี่ย
1: ได้สิเจ้าคะคุณไหนเป็นคนดีหน้าที่การงานก็ดีหน้าตาก็หล่อเหลาแบบนี้ท่านต้องเชื่อสิคะว่าคุณใหญ่ต้องหาสะใภ้มาให้คุณท่านได้แน่ๆค่ะ
0: เหรอแต่จนกระทั่งบัดนี้ฉันก็ไม่เห็นวี่แววเลยสักทีนี่จนกระทั่งเย็นเล็กนะออกเรือนแต่งงานแต่งการไปซะก่อนละในเมื่อพ่อใหญ่เอาแต่ทำงานไม่มีเวลาที่จะมองผู้หญิงฉันจะหาผู้หญิงมาให้พ่อใหญ่ได้มองเองแบบนี้ก่อนว่าดีไหมฮะ
1: ดีเจ้าค่ะvery good ค่ะ
0: good ฉันให้สองกูดเลย
1: สองกูดด้วย

0: ารว่างพี่หวังน้ารังกวนจริงจริงโอ้ยพี่ถ้าไม่หิวจริงๆนะฉันไม่กินหรอกอาหารบ้านป่าแบบนี้เฮ้ย
1: คุณหญิงเพคะขาหายดีหรือยังเพคะ
0: เจ็บอยู่แต่ไม่มากหรอกนี่ขนาดฉันเจ็บอยู่นะพี่ชายทัดยังไปหานางนารีรัตน์นั่นเลยไม่รู้ไปรักไปหลงไปชอบอะไรมานักหนา

0: ตัวนั้นนี่รัดให้ทีเธอต่อเขาม
1: องไปต่อเขาที่ไหนมา

0: ไม่มีกระดูกแตกหรือเลือดออกภายใน
1: แล้วทำไมเธอยังไม่ได้สติล่ะครับหมออ
0: าจเพราะแรงกระแทกตอนที่ตกลงไปจะส่งตัวที่โรงพยาบาลในเมืองแต่ตอนนี้น้ำก็ท่วมทางเข้าเมืองซะด้วยสีกระหม่อมเอาอย่างนี้คืนนี้กระหม่อมจะให้หม่อมเล็กนอนดูอาการที่นี่แล้วกระหม่อมจะค้างคืนที่นี่ด้วยเผื่อมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมากลางดึกจะได้ช่วยกันทันแล้วท่านชายก็อย่าลืมทำแผลด้วยนะครับ

0: นี่คุณประหลัดเป็นยังไงบ้าง
1: หมอว่ากระดูกไม่หักแต่หัวแตกครับตอนนี้เธอยังไม่ฟื้นเลยครับหมอก็เลยอยากให้เธอพักที่นี่คืนนี้ครับ
0: ขอให้ปลอดภัยทีเถอะ
1: ว่าคุณอากลับไปพักเถอะครับมีอะไรเดี๋ยวผมส่งคนไปแจ้งอีกทีครับ
0: ทำไมคุณประหลัดถึงได้โชคร้ายแบบนี้นะ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออน

ออร่าเพลบัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ้ยตายแล้วนี่เราคุยกันเพลินจะลืมดูเวลาเลยครับใกล้จะเย็นแล้วด้วย
1: จริงด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ
0: กลับนะครับเดี๋ยวจะไม่มืดค่ำตามทางซะก่อนเป็นห่วงนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันมาเยี่ยมอีกนะคะ
0: ครับขอบคุณนะครับได้กำลังใจดีๆจากคุณสาแบบนี้ผมหายไวแน่นอนครับ

0: าเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีคนทำคะคุณลุงนี่กะจะเล่นกันให้ถึงตายจริงๆเหรอคะ
1: มันจำเป็นนะหญิงขวัญแม่นั่นดันไปเจอกระท่อมที่พวกเราซ่อนฝิ่นเอาไว้ข้างในคือไม่เล่นงานมันเนี่ยมันได้จับอดิทัศน์กับลุงเข้าคุกแน่เพราะว่ากระท่อมหลังนั้นมันอยู่ในเขตปางไม้นารังกูลไม่ตายแต่ก็ยังไม่ฟื้นตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ในเรือนพยาบาลปางไม้เพื่อรอดูอาการตกลงไปขนาดนั้นรอดได้ยังไงวะ
0: แม่นานนั้นเกิดมาเป็นมารผจญในชีวิตขวัญจริงๆแถมยังหนังเหนียวซะด้วยไม่เจ็บไม่ตายเลยไงเนี่ย
2: งั้นเราก็ต้องภาวนาให้นางนั่นน่ะตายไปซะทั้งคุณวินัยและท่านหญิงเนี่ยจะได้หมดเสี้ยนหนาไปจากชีวิตสักที
1: เดี๋ยวลุงกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเย็นนี้มีงานเผาศพก้องถ้าพวกเราไม่มีใครไปเลยสักคนเนี่ยพวกคนงานอาจจะสงสัยได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ

0: าคะเนี่ยพี่วัด
1: คิวบู๊กับพวกค้าพินเทอร์มานิดหน่อยอะแต่พี่ไม่เป็นไรหรอก
0: งานพี่วัดนี่อันตรายจัง
1: อันตรายแต่พี่ก็รักนะอุตสาห์แล้วอุตสาห์ไม่ต้องคิดเลยนะว่าพี่จะเปลี่ยนงานนะพี่รักอะไรหรือรักใครพี่ก็รักอยู่งั้นแหละเหมือนที่พี่รักเล็ก
0: แต่อุตสาห์ว่าพี่วัดตัดใจจากพี่เล็กสักทีเถอะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไปข้างหน้าสักทีเถอะ
1: ไม่มีใครลืมรักแรกของตัวเองได้หรอกอุตสาห์อุตสาห์มีความรักเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวอุตสาห์ก็เข้าใจเองพี่ไปอาบน้ำก่อนนะ

0: ลัดครับแน่ใจนะครับว่าไปไหวอ่ะ
1: ไหวสิคะขึ้นมาสิคะสารวัตร
2: สารวัตรธนูมาได้ยังไงครับเนี่ย
0: พอดีคุณประหลัดตามผมมาครับโชคดีนะครับที่น้ำลดแล้วอ่ะเลยเข้ามาได้ครับ
3: วันนี้เธอกำลังจะไปไหนนะ
1: เดี๋ยวสิคะ

0: ันว่าพี่น่าจะไปหาหมอหน่อยนะกระสุนมันทะลุไปอ่ะแล้วฉันก็เปลี่ยนผ้าพันแผลให้พี่หลายรอบแล้วดูจากแผลแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยพี
1: ่ไม
2: ่ถึงไปหมอมึงก็แจ้งตำรวจจับกูดีวะมึงเอายาฆ่าเชื้อราดไปให้ทั่ว

0: ิดมาทำงานเร็วจังเลยนะครับ
1: ตราบใดที่เราจับพวกค้าฝิ่นเถื่อนไม่ได้เนี่ยผมก็นอนไม่หลับหรอก
0: นี่คุณโพธวัฒน์กับปลัดนริรัตน์นี่นิสัยเหมือนกันเปรียบเลยครับ
1: เล็กไปอยู่ที่นั่นจะได้เบาะแสอะไรบ้าง

0: ไปไหนบอกฉันที
1: เดี๋ยวก็รู
0: ้แต่เธอยังบาดเจ็บอยู่นะเธอไม่ควรออกมาแบบนี
2: ้นั่นสิครับคุณประหลัด

0: อสคะเมื่อวานตอนที่ฉันเข้ามาเนี่ยมันยังมีกระสอบฝิ่นอยู่ในนี้อยู่เลยนะคะฝีมือของคุณใช่ไหม
1: คุณพูดอะไร
0: ถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องเป็นลูกน้องของคุณที่มาตีหัวฉันแล้วเอาฉันไปโยนที่หน้าผากะจะให้ฉันตายแต่ขอฉันไม่ตายคุณก็เลยให้ลูกน้องมาขนฝิ่นหนีไปใช่ไหม
1: ไม่ใช่

0: ไม่บวมแล้วเพคะท่านหญิงท่านหญิงอ่ะลองขยับเท้าดูนะเพคะ
1: แต่ก็เจ็บไม่มากแล้วล่ะวิไลไม่รู้ว่าป่านนี้แม่นารีรัตยีตัวแสบนั่นมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วพี่ชายทันก็หายไปเฝ้ามันทั้งคืนเลยถ้าฉันมีคาถานะวิไลฉันจะเสกให้แม่นั่นอ่ะหายไปจากโลกนี้เลย

0: ขอเวลาสักครู่นะครับคุณพยาบาล
1: ค่ะฉันรู้ความจริงหมดแล้วคุณลักลอบเอาฝิ่นเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปพักไว้ที่กระท่อมนั่นก่อนแล้วก็รอจังหวะเหมาะๆเพื่อที่เอาฝิ่นนั่นน่ะไปซุกในรถไม้ก่อนที่จะส่งเข้าพระนครที่ฉันพูดถูกใช่ไหม
0: เธอไม่เคยมองฉันดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็ถึงวันนี้ฉันจะพลาดแต่สักวันฉันจะต้องจับคุณให้ได้ค่ะนะคะจนถึงดินนี่

0: องว่าเป็นอะไรขับรถออกข้างนอกเลยครับ
1: ครับคุณอาเธอขับกลับไปที่กระท่อมนั่นแล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอเจอฝิ่นในกระท่อมนั้นจริงๆก่อนที่เธอจะโดนตีหัวจนสลบแล้วตัวโยนทิ้งที่หน้าผาครับ
0: มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไง
1: แล้ว
0: ในกระท่อมนั่นเจอฝิ่นจริงๆหรือเปล่า
1: ไม่มีครับผมคิดว่าไอ้พวกค้าฝิ่นพอมารู้ว่านารีรัตน์มาเจอเข้ามันน่าจะรีบขนฝิ่นหนีไปหมดแล้วครับคุณอา
2: โอมุนค่อยๆดึงนะ
3: เร็วช่วยลงเร็ว
2: ค่อยขึ้นมาลบ
4: แกเอาฝิ่นที่ซ่อนอยู่ในกระท่อมเราไปที่อื่นก่อนถ้าเกิดนางนารีรัตน์มันไม่ตายจะเป็นเราคนอื่นปะเราได้ซวยกันหมดแน
5: ่ครับนาย
0: ถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆแสดงว่าพวกข้าฝิ่นนี่มีปัญหามากที่กล้าเอาฝิ่นมาซ่อนในที่ของเราและยังคิดจะทำร้ายคุณประหลัดอีกก่อนหน้าที่อาจะมาที่เนี่ยอากับคุณประหลัดเนี่ยก็เคยถูกตามฆ่ามาแล้วนะที่บ้านของอาอาทิทัศน์เราต้องร่วมมือกันกวาดล้างไอ้พวกเด่นคนพวกนี้ให้มันสิ้นซากนะอย่าให้มันไปทำร้ายใครได้อีก
1: ครับคุณอา

0: าลีรัตน์นั่นมันไม่รู้จักเจ็บจักตายเลยเหรอคะคุณลุง
1: โกมุตลองมองดูรอบๆในกระท่อมนี้ให้ดีๆสิฉันว่ามันสะอาดเกินไป
2: ขนมแบบนี้เด็กที่โรงเรียนดนตรีของอุตสาได้กินกันเยอะไหม
3: ค่ะก็ขนมนี่คุณครูชาติเอามาขายที่โรงเรียน
4: นี่คุณคิดจะลวนลามฉันเหรอ
5: เฮ้ย
6: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปใกล้มากแค่ไหนอาจจะยากกันที่จะทำให้
7: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
8: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
9: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคต่อมลูกหมากโตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันก็จะเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุของคนเรานะครับแล้วก็จะมาเล่าถึงว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างมีวิธีอะไรที่สามารถป้องกันมันได้ไหมนะครับวิธีอะไรที่ไม่ได้ผลรวมทั้งเวลาการรักษาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต่อมลูกหมากมันคืออะไรนะครับต่อมลูกหมากมันก็เป็นต่อมอย่างหนึ่งนั่นแหละครับที่หุ้มทางเดินปัสสาวะของผู้ชายนะครับปกติเรามีกระเพาะปัสสาวะนะครับที่รับน้ำปัสสาวะมาจากไตทั้งสองข้างนะครับไตของเรามีสองข้างมีท่อนำปัสสาวะลงมาสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งจะเป็นที่เก็บปัสสาวะนะครับแล้วไอ้ตัวกระเพาะปัสสาวะนี่นะครับมันก็จะมีท่ออีกอันนึงเพื่อที่จะให้เราปัสสาวะออกมาไอ้ตัวท่อข้างล่างนี่แหละครับที่ต่อมลูกหมากมันหุ้มอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อมลูกหมากตัวนี้มันโตมากขึ้นมันก็จะกดเบียดไอ้ตัวทางเดินปัสสาวะของเราทำให้เรามีปัญหานะครับแล้วไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าปัสสาวะของเรามันจะออกมาไม่สะดวกละนะครับเราปัสสาวะมันก็จะค้างอยู่ในตัวกระเพาะปัสสาวะเราเยอะนะครับทำให้เราจำเป็นจะต้องปัสสาวะบ่อยๆนะครับอาการก็มีตั้งแต่เราตื่นมาปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆนะครับถ้ามันเป็นมากกว่านั้นระหว่างวันเราก็จะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดนะครับแล้วเวลาที่จะปัสสาวะนี่มันต้องใช้เวลานานกว่าปัสสาวะเราจะออกมาได้นะครับแล้วพอออกมาเนี่ยตัวปัสสาวะแทนที่จะออกมาคล่องๆมันก็จะออกไม่คล่องนะครับตัวน้ำปัสสาวะแทนที่มันจะพุ่งแรงมันก็พุ่งช้าๆนะครับแล้วหลังจากปัสสาวะเสร็จเราก็จะรู้สึกเหมือนมันไม่สุดนะครับบางคนก็จะมีปัสสาวะเล็ดออกมาได้นะครับอันนี้คืออาการที่เจอได้ในคนที่มีโรคต่อมลูกหมากโตอย่างไรก็ตามมันก็มีโรคอื่นๆอีกนะครับที่มีอาการแบบนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเราจำเป็นจะต้องไปตรวจเราถึงจะทราบนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่เป็นจากต่อมลูกหมากโตจริงหรือเปล่านะครับทีนี้มันพบบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วมันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะเราเจอว่าในคนที่ประมาณสักอายุ 3-40 นะครับมันสามารถเริ่มเป็นต่อมลูกหมากโตได้แล้วนะครับแต่ว่ามันเจอน้อยมากเลยนะครับถ้าอายุ 3-40 เนี่ยนะครับก็จะเจอน้อยกว่า 10% นะครับแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นเช่นถ้าเราอายุ80ปีเนี่ยนะครับกว่า 80% น่ะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับมันแปลว่ามันมีแค่ 20% เท่านั้นเองที่ไม่ได้เป็นนะครับที่สำคัญอันนี้ต้องทราบอย่างนึงก็คือว่าคนที่มีต่อมลูกหมากโตไม่จำเป็นจะต้องมีอาการเสมอไปแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาเสมอไปครับปกติเราจะรักษาในคนที่ต่อมลูกหมากโตทำให้เกิดอาการดังที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันทำให้เกิดอาการอะไรได้บ้างนะฮะแล้วหมอเขาจะตรวจยังไงถึงจะรู้ว่าเราเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้บริเวณทวารหนักของเรานะครับหมอก็จะต้องตรวจผ่านช่องทวารหนักของเราเพื่อที่จะไปคลําดูไอ้ตัวต่อมลูกหมากของเรานะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับผิวของมันเรียบดีไหมผิวของมันขรุขระอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับโดยหมอก็จะสามารถประเมินได้จากการตรวจทางทวารหนักว่าต่อมมันใหญ่แค่ไหนบางครั้งการทำอัลตราซาวด์ช่องท้องนะครับส่วนล่างก็จะสามารถบอกได้ว่าขนาดของต่อมลูกหมากมันใหญ่แค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอเขาตรวจแล้วลักษณะของต่อมลูกหมากมันโตทั่วๆนะครับอันนี้ก็มักจะเข้าได้กับการเกิดต่อมลูกหมากโตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผิวขรุขระนะครับผิวไม่สม่ำเสมอนะครับพวกนี้เราจะต้องระวังแล้วเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมีคนเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับคนที่มีต่อมลูกหมากโตไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่คนที่มีต่อมลูกหมากโตสามารถเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

สามารถมีทั้ง2อย่างพร้อมกันได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงทําให้เราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี้เป็นสิ่งที่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาตรวจยังไงแล้วมีอะไรที่ต้องกังวลบ้างถ้าเกิดเราไปตรวจแล้วเราเจอสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราก็มีวิธีตรวจอย่างอื่นนะครับอย่างบางคนก็จะมีการตรวจตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า PSA นะครับ PSA นี่คือ Prostatic Specific Antigen นะครับก็คือเป็นสารตัวหนึ่งละกันที่ต่อมลูกหมากมันหลั่งออกมานะครับซึ่งมันจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อมันมีปัญหาที่เซลล์ต่อมลูกหมากเช่นมันมีการอักเสบมันติดเชื้อหรือมันเป็นมะเร็งนะครับดังนั้นถ้าเราไปตรวจค่าตัวนี้แล้วมันสูงเนี่ยครับอย่าเพิ่งกังวลกับมันมากนะครับเพราะว่าบางครั้งมันสูงเพราะว่าเรามีการติดเชื้อเรามีอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือมันอักเสบอย่างนี้ก็สามารถทำให้ค่า PSA ของเรามันสูงได้นะครับแต่ถ้ามันสูงมากๆอันนี้แน่นอนว่าเราจะต้องระวังว่าเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือจะต้องไปตรวจติดตามต่อไปตรงนี้ก็คงจะต้องสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจเราว่าวิธีการตรวจติดตามหลังจากนั้นเนี่ยวิธีไหนเหมาะสมที่สุดในกรณีของเรานะครับโดยบางกรณีถ้าเราตรวจทวารหนักแล้วต่อมมันผิดปกติมากจริงๆทำให้เราสงสัยแล้วก็ค่า PSA เนี่ยมันสูงนะครับหมอก็จะแนะนำว่าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำไบออปซีก็คือการตัดชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากมาตรวจนะฮะก็เราจะทำผ่านทางทวารหนักเราจะมีการทำอัลตราซาวด์ดูที่ทวารหนักเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ตัวเข็มเนี่ยก็ไปเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจได้เลยนะครับถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจรักษาเราแล้วครับว่าจะต้องทำยังไงวิธีไหนที่เหมาะสำหรับเรานะครับเรากลับมาที่เรื่องของต่อมลูกหมากโตกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าผมเล่าไปแล้วว่าถ้าอายุยิ่งมากขึ้นต่อมลูกหมากมันก็จะยิ่งโตขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีอาการนะครับบางคนต่อมลูกหมากโตมากก็ไม่มีอาการก็ได้นะครับวิธีที่เราสามารถป้องกันต่อมลูกหมากไม่ให้โตได้เนี่ยที่มันได้ผลจริงๆในปัจจุบันที่ดูเรื่องของงานวิจัยมาแล้วนะครับไม่มีอยู่อย่างเดียวเลยครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็พบว่าคนที่ออกกำลังกายนะครับจะมีต่อมลูกหมากที่ไม่ได้โตเท่ากับคนที่ไม่ออกกำลังกายวันๆนั่งอยู่แต่โต๊ะทำงานนั่งอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็พออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็คนส่วนใหญ่มักจะขี้เกียจนะครับแล้วก็อยากพักผ่อนเราอายุเยอะเราไม่อยากจะทำอะไรเหนื่อยๆเหมือนกับคนวัยรุ่นแล้วพวกนี้ยิ่งเป็นนะครับยิ่งเป็นเราก็จะต้องระวังภาวะนี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้บางคนก็เคยได้ยินมาว่าเอ๊ะมันมีไอ้ตัวหนึ่งชื่อว่าซอลพาเมโตนะครับก็คือเป็นต้นปาล์มใบเลื่อยนะครับตัวนี้เนี่ยเคยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเอามาใช้รักษาต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่าหรือใช้กินป้องกันต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลามาที่อเมริกาหรือไปที่ยุโรปเนี่ยจะเห็นมีตัวเนี้ยขายเยอะแยะเลยเป็นอาหารเสริมนะครับว่าสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นต่อมลูกหมากโตได้นะครับคำตอบก็คือไม่จริงครับมันมีงานวิจัยมาแล้วนะครับเทียบคนที่กินไอตัวซอลพาเมโตเนี่ยครับกับคนที่กินยาหลอกไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อมากินให้เสียเวลาแล้วก็เปลืองเงินนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะซื้อมากินเล่นๆสนุกเพราะว่ามันให้คุณค่าทางจิตใจก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนั้นก็สามารถทำได้นะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าท่านมีอาการของต่อมลูกหมากโตแล้วล่ะนะครับอ่ะเราบอกวิธีป้องกันไปแล้วถ้าต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมาแล้วเราทำยังไงนะครับเช่นเรามีปัสสาวะกลางคืนบ่อยเราปัสสาวะไม่สุดเราปัสสาวะแล้วมันมีเล็ดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวลำปัสสาวะของเรามันเล็กลงเราทำยังไงดีถ้าเรายังไม่อยากจะกินยานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าอาการมันไม่มากเนี่ยเรายังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าอาการมันมากอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วครับถ้าไม่กินยามันจะยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับถ้าไม่กินยาเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับข้อแรกก็คืออย่าพยายามทานน้ำเยอะเวลาที่เราจะนอนนะครับในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทานเยอะนะครับระหว่างวันนะครับน้ำปกติเราทานได้แต่ว่าถ้าเป็นของเหลวซึ่งทำให้เราปัสสาวะมากกว่าปกติให้เราเลี่ยงไปของเหลวเหล่านั้นเช่นคาเฟอีนต่างๆครับแล้วก็เหล้าแอลกอฮอล์พวกนี้มันจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติอาการของเราก็จะมากนะครับข้อที่3ที่ควรทำก็คือคำว่า double void นะครับ double void คืออะไรก็แปลว่าเราปัสสาวะเสร็จแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วมันหยุดไปแล้วให้เรารอตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วปัสสาวะซ้ำอีกรอบหนึ่งไม่ต้องเบ่งนะครับปัสสาวะธรรมดานี่แหละครับการหัดทำ double void เป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้แล้วก็ช่วยทำให้ปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมันลดลงได้นะครับนั่นก็เป็นวิธีในการปฏิบัติถ้ามันไม่รุนแรงนะครับอีกอย่างนึงซึ่งคนมักจะลืมก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะครับถ้าคนไหนท้องผูกแล้วก็

0: การปัสสาวะมันจะยากขึ้นนะครับอันนี้รวมทั้งผู้หญิงด้วยนะครับรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับแต่บางคนที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท้องผูกหรือท้องเสียนะครับอันนั้นก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยส่วนในผู้ชายถ้ามีท้องผูกโดยเฉพาะคนสูงอายุเนื่องจากคนสูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตต่อการเกิดอาการใช่ไหมครับถ้ามีท้องผูกซึ่งคนอายุเยอะๆบางคนก็ท้องผูกนะครับมีร่วมกันทั้ง2 อย่างก็จะยิ่งปัสสาวะยากกว่าเดิมอีกดังนั้นจะต้องมีการทานอาหารที่เป็นกากใยให้เพียงพอนะครับแล้วก็จะต้องขับถ่ายให้ตรงเวลานะครับดื่มน้ำให้เพียงพอในช่วงระหว่างวันแต่ไปงดตอนก่อนนอนพวกนี้ก็จะสามารถช่วยทำให้เรื่องของต่อมลูกหมากโตอาการมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นได้นะครับบางคนถ้าปัสสาวะยากจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าแทนที่จะยืนปัสสาวะนะครับนั่งลงไปนะครับนั่งเหมือนผู้หญิงนะครับนั่งเหมือนตอนที่เราจะขับถ่ายอุจจาระเนี่ยครับนั่งลงไปแบบนั้นแล้วปัสสาวะมันจะออกง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งท่านสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆแล้วอาการพวกนี้โอ้โหมันเราปรับแล้วอะไรก็แล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเราทำยังไงนะครับวิธีในการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็มี2แบบหลักๆคือแบบแรกใช้ยากับแบบที่2ไม่ใช้ยาแต่ใช้การผ่าตัดนะครับแบบที่ใช้ยาก็แน่นอนว่าทุกคนอยากจะเริ่มจากยาก่อนไม่อยากจะไปเริ่มจากการผ่าตัดนะครับยามันมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างนะครับยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับมันมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเราจะเรียกว่าอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มที่2ฟอสโฟไดเอสเทอเรสอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มที่3อัลฟารีดักเทสอินฮิบิเตอร์นะครับมี3กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเลยอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดโดยมันจะไปทำให้กล้ามเนื้อเรียบตรงบริเวณหูรูดกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วก็ตรงทางเดินปัสสาวะของเราเนี่ยมันคลายตัวปัสสาวะก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ลดขนาดต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากโตมันก็ยังโตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันแค่ไปทำให้ทางเดินปัสสาวะมันโล่งขึ้นปัสสาวะได้สะดวกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับยานี้
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้งมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: บแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ครับยาในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับมีหลายตัวเลยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเทราโซซินนะครับด็อกซาโซซินนะครับอัลฟูโซซินไซโลโดซินนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับเทราโซซินอัลฟูโซซินอะไรพวกนี้ก็จะชื่อย่อ

ยะเต็มไปหมดนะครับหรือแทมซูโรซินอะไรเงี้ยนะครับจะมี5ตัวเท่าที่ผมจําได้นะครับแต่จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นทางนี้สักเท่าไหร่นะครับก็จะรู้อยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้5ตัวนี้เป็นตัวที่หลักๆที่เราใช้กันนะครับข้อดีของมันก็คือมันออกฤทธิ์เร็วเลยคือกินไปเนี่ยในวันนั้นได้ผลเลยในวัน2วันได้ผลเลยนะครับคือมันอาจจะปัสสาวะได้คล่องขึ้นนะฮะแต่มันไม่ได้ทําให้ขนาดของต่อมลูกหมากมันเล็กลงแต่อย่างใดนะครับข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะมีการที่เรามีปัญหาทางด้านการแข็งตัวของอวัยวะเพศในบางคนนะครับไม่ได้ทุกคนแล้วที่สำคัญคือมันสามารถลดความดันโลหิตของเราได้ดังนั้นคนที่กินยาพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยครับอาจจะมีอาการหน้ามืดได้โดยเฉพาะตอนที่เรายืนขึ้นมานะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วยาพวกนี้เรามักจะให้ทานตอนก่อนนอนเพราะว่าเราทานเสร็จปุ๊บแล้วเรานอนเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทานก่อนนอนน้ำนิดเดียวพอถ้าน้ำเยอะก็ยิ่งมีปัญหานะครับทานเข้าไปก่อนนอนแล้วมันก็ทำให้ความดันเราตกตอนกลางคืนซึ่งก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราก็นอนอยู่ของเรานะครับเราไม่ได้ลุกไปเดินเพราะถ้าเราลุกเดินปุ๊บความดันเราตกเราก็หน้ามืดหัวทิ่มพื้นเลยนะครับนั้นก็เป็นปัญหาของยากลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2 phosphodiesterase inhibitor กลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างนึงก็คือว่ามันเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรค erectile dysfunction หรืออาการนกเขาไม่ขันของผู้ชายนั่นแหละครับนะตัวที่ใช้กันเรื่อยๆก็คือตัวที่ชื่อว่า tadalafil นะครับ tadalafil นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแบรนด์เนมก็ชื่อ cialis นะครับก็เป็นตัวที่มันมีฤทธิ์อ่อนในแง่ของการช่วยเรื่องของปัสสาวะนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีต่อมลูกหมากโตร่วมกับอาการ erectile dysfunction เนี่ยการใช้ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแต่มันในแง่ของการรักษาอาการที่เกิดจากต่อมลูกหมากโตเนี่ยสู้ในกรณีของ alpha blocker ไม่ได้นะครับทีนี้มาถึงยากลุ่มที่3ยากลุ่มที่3เนี่ย alpha reductase inhibitor ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ยกตัวอย่างเช่นยา finasteride dutasteride นะครับมี2ตัวหลักๆนะครับยาในกลุ่มนี้มันสามารถที่จะทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงได้นะครับเล็กลงได้แต่มันออกฤทธิ์ช้ามากเลยครับใช้เวลาหลายเดือนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก6เดือนกว่าเราจะเห็นผลชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการรุนแรงมากแต่แรกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องให้ยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ไปก่อนนะครับยาเซียลิสที่ช่วยเรื่องของนกเขาไม่ขันอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าอาการรุนแรงตัวนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบนะครับมันมีอยู่ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับมีอย่างนึงซึ่งผมลืมกล่าวไปก็คือในยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับที่มันทำให้ความดันเราตกเนี่ยมันจะมีบางตัวที่เราไม่สามารถกินควบคู่กับยากลุ่ม phosphodiesterase inhibitor ได้นะครับกินคู่กันไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยาด็อกซาโซซินกับยาเทราโซซิน2ตัวนี้ห้ามกินคู่กับยาทาดาลาฟิลห้ามกินคู่กับยาไวอากราเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดความดันตกที่น่ากลัวจนกระทั่งมีปัญหาต่อชีวิตได้นะครับบางคนอาจจะวูบไปเลยเป็นโรคหัวใจขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นห้ามกินร่วมกันนะครับถ้าจะกินร่วมกันก็ต้องไปใช้ยากลุ่มตัวอื่นนะครับยาตัวอื่นที่กินคู่กันได้ในกรณีของอัลฟาบล็อกเกอร์ก็จะมีแทมซูโรซินนะครับกับอีกตัวนึงคืออัลฟูโซซิน2ตัวนี้สามารถกินร่วมกับกลุ่มไวอากราซิลเดนาฟิลได้หรือกลุ่มทาดาลาฟิลได้นะครับมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นไม่ได้นะครับมันกินแล้วมีปัญหานะฮะแล้วคนที่กินยาเรื่องของ erectile dysfunction เช่นทาดาลาฟิลซิลเดนาฟิล2ตัวนี้นะครับต้องระวังเพราะว่าถ้าท่านมีโรคหัวใจที่กินยากลุ่มไนเตรตอยู่ห้ามกินคู่กันเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความดันจะตกแบบน่ากลัวจนถึงชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ผมลืมไปก็อยากจะมาเตือนนะครับไม่ใช่ของพวกนี้คืออย่าไปหามากินเองนะครับสาเหตุที่ผมเตือนเพราะว่าผมรู้ว่ามีผู้ชายจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยนะครับที่ไปหาไวอากร้ามากินเองไปหาซีอาลิสมากินเองแล้วก็บังเอิญไม่บอกหมอนะครับแล้วหมอก็ไม่รู้นะครับพอหมอไม่รู้ปุ๊บเขาก็จ่ายยาเรื่องของต่อมลูกหมากโตมาให้ท่านกินแล้วท่านกินร่วมกันก็เสร็จครับความดันตกอาจจะหัวชนพื้นตายไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนก็เกิดเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนะครับเกิดเลี้ยงหัวใจไม่พอก็มีปัญหานะครับนั้นต้องระวังในตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้านอกเหนือจากยาแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ทำผ่านทางเดินปัสสาวะคือผ่านตัวองคชาตเราเข้าไปนะครับจะเป็นกล้องส่องเข้าไปนะครับมันจะมีหลักๆอยู่2แบบนะครับแบบแรกนี่คือจัดการกับต่อมลูกหมากให้มันหายไปเลยนะครับ

หรือตัดออกให้เยอะที่สุดกับแบบที่2เราจะเรียกว่า minimally invasive นะครับแบบที่2เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันรักษาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่ทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขันหรือมีปัญหาตรงต่อการเลือดออกหรืออะไรพวกนี้นะครับงั้นเรามาดูวิธีที่ได้ผลมากๆในการรักษาต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากโตผมลืมพูดไปว่ามันเรียกภาษาอังกฤษว่า BPH นะครับ benignprostatic hyperplasia นะครับ benign prostatic hyperplasia หรือ benign prostate hyperplasia ก็ได้นะครับ benign ก็คือเป็นไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับ prostatic prostate ก็คือไอ้ต่อมลูกหมากนี่แหละครับ hyperplasia คือมีจำนวนเซลล์ที่มันมากขึ้นก็คือทำให้มันขนาดใหญ่ขึ้นนะประมาณนั้นนะครับวิธีในการผ่าตัดเนี่ยนะครับก็มันมีหลากหลายอย่างมากเลยคืออันแรกเข้าไปก็คือที่เราทำบ่อยที่สุดนะครับก็คือส่องกล้องเข้าไปทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไปตัดต่อมลูกหมากนี้ออกมานะครับหรือเราจะใช้ตัวเลเซอร์ไปยิงมันจากข้างในก็ได้นะครับนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับมันมีข้อดีก็คือมันรักษาอาการพวกต่อมลูกหมากโตได้แน่ๆแต่สิ่งที่จะเกิดตามมาบางคนนะครับคือในระยะสั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเลือดออกเยอะนะครับอันนี้ก็เกิดได้นะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาในแง่ของการเกิดนกเขาไม่ขันนะครับหรือว่าการที่แทนที่เราจะหลั่งออกมาข้างนอกแล้วก็หลั่งกลับเข้าไปข้างในนะครับอันนี้เขาเรียกว่า retrograde ejaculation นะครับก็คือเกิดได้เหมือนกันในคนที่ทำการผ่าตัดพวกนี้นะครับดังนั้นคนที่เขาคิดเยอะๆนะครับเขาก็กังวลไม่อยากจะผ่าตัดแบบนี้นะครับถ้าผ่าตัดแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาอยากจะมีเขากลัวปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันมากๆเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็จะต้องไปทำวิธี minimally invasive นะครับวิธี minimally invasive เนี่ยผลการรักษาเรื่องต่อมลูกหมากโตมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือมันอาจจะเลือดออกน้อยกว่านะครับก็มันจะเหมาะกับคนที่มีพวกโรคประจำตัวเยอะๆหรือกินยาละลายลิ่มเลือดกินยาที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาในร่างกายพวกนี้เพราะว่าเขากินยาเหล่านั้นอยู่เลือดมันจะออกง่ายขึ้นดังนั้นเราก็ต้องอย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับมันมีวิธีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีใช้เป็นไอน้ำร้อนนะครับเป็น water vapor thermo เข้าไปตัดเอาเฉพาะต่อมลูกหมากบางส่วนออกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นพวกเลเซอร์เอาเฉพาะต่อมลูกหมากบางส่วนออกดังนั้นไมโครเวฟก็ได้มันมีไมโครเวฟก็สามารถทำลายต่อมลูกหมากบางส่วนได้นะครับแต่มันไม่ได้เอาทั้งต่อมออกไม่ได้ทำลายทั้งต่อมนะครับดังนั้นผลการรักษาของมันเนี่ยมันจะไม่เท่ากับในกลุ่มแรกที่เราตัดมันออกไปหมดเลยนะครับอีกวิธีนึงก็คือจะมีเรื่องของprosthetic lift นะครับคือ prostate lift หรือ prosthetic lift นี่คือทำอะไรนะครับปกติอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อมันอยู่ตรงกลางท่อปัสสาวะเราอยู่ตรงกลางนะครับท่อตัวนี้มันโดนต่อมลูกหมากเราบีบไว้นะครับถ้าทำ prosthetic lift เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่องกล้องเข้าไปท่อทางปัสสาวะเรานี่นะครับแล้วก็ใส่ตัวถ่างนะครับให้ตัวต่อมลูกหมากเราไม่สามารถกดบีบทางเดินปัสสาวะเราได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ทำได้ในบางคนซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องไปคุยกับคุณหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะว่าของเราเนี่ยเหมาะจะทำในวิธีไหนนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการใช้ไปกรีดต่อมลูกหมากก็คือต่อมลูกหมากมันโตอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกรีดตรงกลางให้มันแบะออกนิดนึงมันจะได้เปิดทางเดินปัสสาวะของเราให้มันกว้างขึ้นนิดนึงอันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นวิธีในการดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตทั้งหมดที่ผมพอจะคิดได้นะครับทีนี้บางคนต้องระวังอย่างหนึ่งถ้าต่อมลูกหมากโตไปนานๆแล้วไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะมันออกมาไม่ได้เลยนะครับออกมาไม่ได้แล้วไปไหนมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเรานะครับปล่อยไว้นานๆมันทนกับที่ไตของเราทนกับที่ไตเรานานๆเกิดอะไรขึ้นไตวายครับนะไตวายแล้วบางครั้งมันเป็นภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องเจาะกระเพาะปัสสาวะเราเลยคือเจาะผ่านหน้าท้องเลยเอาเข็มจิ้มเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้ปัสสาวะออกมาทางนั้นนะครับอันนี้คือในกรณีที่มันเป็นแบบสุดๆเลยนะครับในคนที่เป็นมานานเราไม่ได้รักษาหรือไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีพวกนี้ก็จะน่ากลัวหน่อยนะครับก็คือจะต้องรักษากันแบบนั้นเลยนะครับแล้วบางกรณีคือถ้าต่อมลูกหมากมันใหญ่แบบมากๆเลยเนี่ยแล้วเราจัดการมันไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องไปทำการผ่าตัดทางหน้าท้องเพื่อไปเอาต่อมลูกหมากทั้งต่อมออกเพราะว่าบางครั้งต่อมลูกหมากมันที่มันโตเกินไปเนี่ยทำผ่านทางเดินปัสสาวะมันทำไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องไปคุยกับคุณหมอที่เขารักษาเป็นเคสไปนะครับว่าเราจะเหมาะสมกับวิธีไหนนะครับงั้นโดยสรุปแล้วนะครับ

ต่อมลูกหมากโตหรือ BPH ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นโรคที่เจอมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับอาการก็จะมีตั้งแต่ปัสสาวะไม่ค่อยออกนะครับปัสสาวะแล้วมันไม่สุดเท่าไหร่นะฮะมีปัสสาวะเล็ดหลังจากที่เราปัสสาวะเสร็จแล้วนะครับปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะครับการไปตรวจนี่ก็จะต้องมีการตรวจทางด้านทวารหนักเพื่อที่จะดูว่ามันมีขนาดเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ช่วยได้ต้องระวังเรื่องของการเกิดท้องผูกนะครับซอลโพเมตโตนี่ครับไม่ช่วยเลยไม่ต้องไปซื้อมากินนะครับอย่าไปหามากินมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีสมุนไพรไม่มีอาหารอะไรเฉพาะเจาะจงที่มันไปช่วยเรื่องพวกนี้ได้เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะออกกำลังกายดีที่สุดนะครับทำดับเบิลวอยด์นะครับปัสสาวะ2ครั้งอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปอย่าทานน้ำเยอะๆเวลาที่เราจะเข้านอนนะครับเลี่ยงพวกกลุ่มคาเฟอีนแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกเหล้าพวกแอลกอฮอล์นะครับเพราะมันจะทำให้เรามีอาการเยอะขึ้นนะฮะถ้าไม่ได้ผลก็มีการใช้ยายาก็มี3กลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ได้ผลเร็วที่สุดดีที่สุดแต่มันจะมีปัญหาทางด้านของความดันตกได้นะครับตรงนี้ก็ต้องคุยกับหมอเป็นคนๆว่าของเราเหมาะกับตัวไหนกลุ่มที่2ฟอสโฟเดสเตอเรสอินฮิบิเตอร์กลุ่มนี้มันก็จะช่วยได้แค่ปานกลางนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือมันช่วยเรื่องอาการนกเขาไม่ขันได้ดีกว่านะครับข้อที่3คือ alpha reductase inhibitor ตัวนี้จะทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงแต่มันออกฤทธิ์ช้ามากใช้เวลาเป็นเดือนกว่ามันจะได้ผลบางครั้งเราอาจจะต้องเอายา2ตัวบวกกันนะครับถ้าใช้ยาไม่ได้ผลก็ต้องเป็นการผ่าตัดนะครับจะผ่าเอาต่อมลูกหมากออกทั้งหมดด้วยวิธีต่างๆหรือว่าจะใช้เลเซอร์ยิงจะใช้ไมโครเวฟจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรที่ทำไม่ได้หรือเปล่าแล้วเรามีความกังวลต่อการเกิดนกเขาไม่ขันต่อการมีสมรรถภาพทางเพศหรืออะไรพวกนี้แค่ไหนนะครับเราต้องไปคุยกับคุณหมอเพราะว่าบางครั้งมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอาการของเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนดังนั้นไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้ทุกคนนะครับจะต้องเป็นแล้วแต่คนจะต้องไปตรวจให้ชัดเจนว่าเราเป็นอะไรเป็นแบบไหนแล้วการรักษาแบบไหนเหมาะสมกับเรานะครับก็ต้องไปเลือกกับคุณหมอที่เขาตรวจรักษาในทางนี้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

าเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปา

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: เวลาไปเลือกซื้อน้ำมันปลาถ้าเราไปแล้วเราเจอตัวนี้เขียนว่าฟิสออยล์ 1,000 มิลลิกรัมกับตัวนี้เขียนว่าฟิสออยล์1,000 มิลลิกรัมเหมือนกันเราจะมีวิธีเลือกยังไงคะน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมที่นิยมในการรับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเนื่องจากว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะซึ่งร่างกายเนี้ยไม่สามารถสร้างเองได้นะคะนั่นก็คือกรดไขมันที่ชื่อว่าโอเมก้า3ตัว EPA และ DHA นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อน้ำมันปลานะคะเราก็ต้องดูที่ส่วนประกอบของ EPA และ DHA ว่าใน1แคปซูลนั้นมี EPA และ DHA อยู่ปริมาณเท่าไหร่นั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมแต่เมื่อเราพลิกดูที่ฉลากก็จะพบว่าใน1เม็ดนี้นะคะมีปริมาณ EPA 180มิลลิกรัมและ DHA ที่120มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเรากินตัวน้ำมันปลานี้1เม็ดนะคะเราก็จะได้กรดไขมันจำเป็นคือ EPA และ DHA รวม300มิลลิกรัมนั่นเองค่ะและสำหรับตัวนี้นะคะเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าดูที่ฉลากนะคะก็จะ

ว่ามีปริมาณ EPA อยู่ที่300มิลลิกรัมนะคะและก็ DHA อยู่ที่200มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราทานน้ำมันปลา1แคปซูลนี้นะคะก็จะได้ EPA และ DHA รวม500มิลลิกรัมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าในแต่ละยี่ห้อนะคะเขียนมาน้ำมันปลา

วยในการลดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นความดันโลหิตจะลดลงนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของข้อลดหอบหืดภูมิแพ้บรรเทาอาการของโรคผิวหนังอักเสบแดงคันนอกจากนี้ยังมีการวิจัยว่าช่วยลดระดับไขมันในเลือดตัวที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ได้อีกด้วยค่ะซึ่งสามารถลดได้ถึง 20-50% เลยนะคะแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่สูงอย่างน้อย 2-4 กรัมเลยค่ะคำแนะนำจากองค์การทางด้านโภชนาการของอเมริกานะคะก็แนะนำว่าในคนที่ต้องการที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะด้วยการทานน้ำมันปลาเสริมก็แนะนำให้ทานวันละ500มิลลิกรัมนะคะโดยดูที่ปริมาณของ EPA และ DHA นั่นเองค่ะและในคนที่มีปัญหาข้อเข่าอักเสบนะคะมีอาการปวดเคลื่อนไหวลำบากเวลาเดินอย่างนี้นะคะก็มีการวิจัยว่าการทาน EPA และ DHA รวม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของข้อและลดอาการปวดได้ดีนะคะสำหรับในสตรีมีครรภ์นะคะและสตรีให้นมบุตรเนี่ยเขาก็แนะนำว่าควรจะรับประทาน DHA 200มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของสมองเด็กนั่นเองค่ะซึ่งช่วง 1-3 ขวบปีแรกนะคะแล้วก็ช่วงที่อยู่ในครรภ์เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทารกนะคะมีการพัฒนาของสมองนะคะอย่างรวดเร็วในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่ไม่อยากทานอาหารเสริมนะคะเราก็สามารถทานอาหารที่มีปริมาณโอเมก้าสูงนะถ้าในสัตว์นะคะก็มักพบอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าแองโชวีหรือว่าปลาแมคเคอเรลนะคะแล้วถ้าเป็นปลาไทยๆก็เช่นพวกปลาทูปลากระพงปลาสำลีนะคะจะเป็นปลาที่มีโอเมก้า3สูงตามองค์การอนามัยโรคนะคะเขาก็แนะนำว่าถ้าในคนที่ทานเนื้อปลาหรืออาหารทะเลเป็นประจำเนี้ยอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วนะเพราะว่าจะได้จากอาหารเพียงพอแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะก็อาจจะทานโอเมก้า3ที่พบได้จากพืชนะคะเช่นอยู่ในพวกเมล็ดแฝกเมล็ดเจียเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองหรือว่าในถั่วเหลืองนะคะเช่นพวกเต้าหู้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็จะช่วยเสริมให้เรามีโอเมก้า3เพิ่มขึ้นในร่างกายนะคะแต่ว่าโอเมก้า3ที่ได้จากพืชนะคะจะแตกต่างจากโอเมก้า3ที่ได้จากสัตว์โอเมก้า3ที่ได้จากพืชจะชื่อว่าalpha linolenic acid นะคะซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นตัว EPA และ DHA ได้ในร่างกายแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปริมาณที่สูงมากนะคะก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทานเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องใช้ให้เหมาะสมนะคะถูกขนาดหากใช้เกินขนาดนะคะก็อาจจะมีโทษได้นะคะอย่างข้อควรระวังสำหรับการกินน้ำมันปลานะสำหรับคนที่แพ้ปลาหรืออาหารทะเลนะคะก็ต้องงดเว้นเพราะว่าน้ำมันปลาเนี้ยก็สกัดมาจากปลาทะเลเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็มาจากแซลมอนแองโชวีแมคเคอเรลทูน่าเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะคะก็จะมีสัดส่วนของโอเมก้า3ที่สูงแล้วก็ถ้าคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะเช่นแอสไพรินหรือวาฟารินนะคะก็ไม่ควรทานน้ำมันปลาเสริมนะคะหรือว่าต้องระวังในการใช้เนื่องจากการใช้น้ำมันปลาจะไปเสริมฤทธิ์การละลายลิ่มเลือดนะคะทำให้เลือดหยุดไหลช้าลงนั่นเองค่ะและสำหรับคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือว่าจะไปถอนฟันนะคะก็ต้องงดการใช้น้ำมันปลาอย่างน้อย14วันนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนาะน้ำมันปลามันจะไปมีผลยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดทำให้เลือดเราหยุดช้าลงนั่นเองค่ะข้อควรระวังอีกเรื่องก็คือคนที่มีความดันโลหิตต่ำนะคะเพราะว่าการทานน้ำมันปลามีผลไปช่วยลดความดันโลหิตได้นั่นเองค่ะจึงต้องระวังในคนที่มีความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของน้ำมันปลาถ้ามีคำถามสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะและก็อย่าลืมนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ
ก็อย่า

0: อเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: วันนี้จะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อโอเมก้า3ให้ได้ผลดีที่สุดไม่ใช่น้ำมันปลาทุกยี่ห้อที่จะมีโอเมก้า3เยอะตามที่เราต้องการมาดูวิธีเช็คการเลือกซื้อโอเมก้า3หรือน้ำมันปลากันค่ะในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะเราพูดกันไปถึงเรื่องการอักเสบในร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ออกมาว่าโอเมก้า3นั้นนะคะมันจะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วหนึ่งในวิตามินที่เป็นยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อมาใช้กันเลือกซื้อมากินกันนะคะก็คือโอเมก้า3หรือน้ำมันปลานะคะตัวโอเมก้า3นั้นมันได้มาจากอะไรมันไม่ได้ได้มาจากตัวปลาทะเลนะคะแต่ว่ามันได้มาจากการที่ปลานั้นเนี่ยลงไปกินแพลงก์ตอนนะคะที่อยู่ในทะเลน้ำลึกเนี่ยนั่นแหละเขาได้โอเมก้า3นะคะพอเรารับประทานอาหารทะเลเข้าไปนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ตรงนั้นไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยการที่เรากินปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินปลาจากทะเลจริงๆก็ได้นะคะแม้ว่าบางคนเนี่ยกินแซลมอนบ่อยนะแต่แซลมอนที่เรากินกันในทุกวันนี้เนี่ยเป็นแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะมันก็จะไม่มีโอเมก้า3ที่เราต้องการทีนี้ในน้ำมันปลานะคะก็จะมีโอเมก้า3อยู่หลักๆเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบเสริมสร้างเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงโอเมก้า3แล้วก็จะเป็นเหมือนไขมันที่ดีนะคะที่จะไปล้างไขมันที่ไม่ดีในหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่ดูแลหลอดเลือดเราได้ดีแล้วก็ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่แม่ต้าจะไปหาข้อมูลมานะคะแม่ต้าก็เคยซื้อน้ำมันปลาผิดวิธีมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังดูไม่เป็นวันนี้ก็เลยเอาทิปส์นะคะมาแบ่งปันว่าซื้อยังไงเราจะได้ดีที่สุดนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะวิตามินในน้ำมันปลานะคะในโอเมก้า3เนี่ยก็จะมี DHA ซึ่งก็จะช่วยดูแลเรื่องระบบสมองแล้วยังช่วยบำรุงตาหัวใจด้วยหลักๆ ก็คือบำรุงระบบประสาทนั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนประกอบนึงก็คือ EPA EPA นะคะก็จะช่วยต้านเรื่องการอักเสบแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของเราอักเสบซ้ำไปซ้ำมานะคะนี่ก็จะเสี่ยงนำไปสู่โรคมะเร็งได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะปลาทะเลเนี่ยจะได้รับโอเมก้า3จากการที่เขากินไฟโตแพลงก์ตอนแล้วเราก็จะได้ผลภายได้จากการกินปลาทะเลนะคะอาหารทะเลถ้าเรากินปลาที่มาจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้โอเมก้า3การกินวิตามินเสริมโอเมก้า3นั้นนะคะก็กลายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายมาดูวิธีเช็คกันค่ะการที่เราจะเลือกซื้อน้ำมันปลานะให้ทุกคนนะคะอ่านฉลากให้ดีนะคะอย่าดูแค่ตัวมิลลิกรัมที่บอกว่าน้ำมันปลากี่มิลลิกรัมส่วนใหญ่วิตามินน้ำมันปลานะคะที่วางขายอยู่เนี่ยจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมแต่โอเมก้า3ที่เราจะได้นั้นนะมันไม่ใช่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะมันต้องมาดูฉลากข้างหลังอีกทีนึงนะว่ามี EPA แล้วก็มี DHA เนี่ยเท่าไหร่นะต้องเอา2สิ่งนี้นะคะมาบวกกันถึงจะได้จำนวนโอเมก้า3จริงๆที่เราจะได้รับเข้าไปทางที่ดีนะคะให้เราเลือกที่เป็น6ต่อ10ขึ้นไปไม่น้อยกว่านั้นนะคะแต่ที่เห็นวางขายทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่านั้นนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างอันนี้เนี่ยน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะ fish oil 1,000 มิลลิกรัมแล้วก็มี EPA 180มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มี DHA อีก120มิลลิกรัมถ้าเอา180บวก120มานะคะยี่ห้อส่วนใหญ่นะคะของโอเมก้า3ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะที่300นะคะต่อน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะเท่ากับแค่3ต่อ10นะคะแต่โอเมก้า3ที่ดีนะคะที่เราควรจะได้รับเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านนะคะแนะนำให้เราเนี่ยเลือกแบบ6ต่อ10ขึ้นไปค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลือที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะมันก็จะไม่ใช่โอเมก้า3แต่มันอาจจะเป็นโอเมก้า6โอเมก้า6ถ้าได้รับมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะการที่เราได้รับโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3นะคะหรือไขมันอื่นชนิดอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่โอเมก้า3เนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีด้วยนะคะการที่เรากินเข้าไปทุกวันทางที่ดีนะคะอย่างตัวเมตาเอนเนี่ยตอนนี้นะก็จะเลือกที่มันเป็นแบบ7ต่อ10อย่างอันนี้นะคะในยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็คือโอเมก้า3นะคะอุลตร้าโอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล์นะคะอันนี้ก็คือฟิชออยล์นะคะ1,000 มิลลิกรัม

EPA 500มิลลิกรัมแล้วก็อันนี้มี DHA มี DHA 250มิลลิกรัมนะคะ500บวก250ก็เท่ากับ750อย่างอันนี้ถือว่าผ่านนี่ก็คือวิธีการเลือกนะคะที่วางขายทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น300นะคะลองกลับไปเช็คน้ำมันปลาที่บ้านดูนะคะว่ามันสัดส่วนมันเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยเท่าไหร่นะคะน้อยกว่า6ต่อ10หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองหาซื้อที่มันเป็นมากกว่า6ต่อ10ดูนะคะอันนั้นก็จะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งถ้าเราจะเน้นเรื่อง DHA นะคะบำรุงสมองระบบประสาทเนี่ยก็เลือกที่มันเป็น DHA มากกว่าแล้วก็ถ้าเลือกเรื่องการต้านการอักเสบในร่างกายนะคะก็เป็นตัว EPA ค่ะเลือกตัว EPA ให้มากกว่าทีนี้มาดูข้อควรระวังนะคะด้วยความที่โอเมก้า3น้ำมันปลาเนี่ยมันมาจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะปนเปื้อนโลหะหนักได้อันนี้ก็อีกสิ่งนึงที่เราต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยเช็คฉลากให้ดีนะคะว่าน้ำมันปลาเนี้ยเนี่ยมันถูกสกัดมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะได้สกัดเอาโลหะหนักเนี่ยออกไปแล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นการเอาสารปลอดเนี่ยออกไปให้หมดเหลือแต่น้ำมันปลาเพียวบริสุทธิ์ส่วนวิธีทานนะคะให้เราทานพร้อมกับอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดูดซึมพร้อมกับไขมันนะคะทางที่ดีก็คือกินพร้อมกับอาหารนะคะหลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้รับโอเมก้า3ได้อย่างเต็มที่ค่ะวันนี้เอาทริคดีๆมาแชร์เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ

ุขเคยสงสัยกันไหมคะฟิชออยล์หรือน้ำมันปลามันคืออะไรแล้วมันช่วยเราได้ยังไงบ้างรวมถึงเราจะเลือกมันได้ยังไงบ้างฟิชออยล์หรือน้ำมันปลานะคะก็คืออาหารเสริมที่สกัดโดยใช้น้ำมันจากส่วนต่างๆของปลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังปลาหรือเนื้อปลาก็ตามโดยมักจะมาจากปลาทะเลน้ำลึกที่จะอุดมด้วยโอเมก้า3ซึ่งโอเมก้า3นะคะก็คือไขมันดีที่ร่างกายของเราต้องการจะช่วยลดการอักเสบในส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงช่วยบำรุงสมองและช่วยป้องกันโรคหัวใจด้วยค่ะเวลาเราจะเลือกน้ำมันปลาหรือว่าฟิชออยล์เนี่ยเราจะเลือกกันได้ยังไงบ้างนะคะเคยเห็นตามท้องตลาดกันใช่ไหมคะว่าน้ำมันปลาที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกเขาจะมีตัวเลขเขียนว่า 1,000 มิลลิกรัมแล้วรู้ไหมคะ 1,000 มิลลิกรัมที่ว่าเขาจะบรรจุอยู่ใน1ซอฟต์เจลหรือแคปซูลเยลลี่นิ่มๆใน 1,000 มิลลิกรัมนั้นไม่ได้มีโอเมก้า3ที่เราอยากจะได้ทั้ง 1,000 มิลลิกรัมหรอกค่ะโอเมก้า3นะคะเราจะพลิกดูด้านหลังของกระปุกดูที่ตัวEPA และ DHA ค่ะซึ่งเป็นชื่อของไขมันชนิดโอเมก้า3ที่เราอยากจะได้น้ำมันปลาตามท้องตลาดนะคะมักจะมี EPA บวกกับ DHA อยู่ประมาณ300มิลลิกรัมค่ะส่วนที่เหลืออีก700มิลลิกรัมจะเป็นน้ำมันอื่นๆที่ร่างกายเราอาจจะไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นและอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราเสียด้วยซ้ำค่ะเราก็จะมาดูกันว่าไอ้300มิลลิกรัมที่อยู่ในน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเพียงพอจริงๆหรือเปล่าบอกเลยค่ะไม่พอนะคะจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการโอเมก้า3ที่มากกว่านั้นเพื่อลดการอักเสบของร่างกายปริมาณที่เราต้องการนะคะหมออยากจะแนะนำให้เลือกฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า3หรือ DHA บวกกับ EPA มากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปค่ะมากกว่าตามท้องตลาดถึงเท่าตัวเลยนะทำไมหมอถึงแนะนำแบบนี้เพราะตามคำแนะนำของงานวิจัยต่างๆแล้วก็สมาคมโรคหัวใจนะคะจะระบุว่าคนเราควรได้รับโอเมก้า3ในปริมาณที่มากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถึงจะช่วยป้องกันเราจากโรคหัวใจได้ดังนั้น300มิลลิกรัมไม่เพียงพอเลยค่ะทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างหมอคะก็กินไปเลยสิคะ3เม็ดก็จะได้เกือบ900มิลลิกรัมแล้วแค่นั้นหนูก็ว่าพอแล้วได้ไหมคะหมออยากจะชวนคิดนิดนึงค่ะโอเคค่ะคุณจะได้โอเมก้า3 300บวก300บวก300คุณได้900มิลลิกรัมถูกต้องเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะน้ำมันอื่นๆอีก700มิลลิกรัมล่ะ700บวก700บวก700คุณได้น้ำมันที่ร่างกายคุณไม่ต้องการมากถึง 2,100 มิลลิกรัมเข้าไปด้วยดังนั้นการกินมากกว่า1เม็ดจึงอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปค่ะหมอจึงอยากจะแนะนำก่อนซื้อฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาในครั้งหน้านะคะพลิกดูฉลากด้านหลังนิดนึงว่าปริมาณ DHA บวกกับ EPA มีปริมาณเท่าไหร่ถ้าได้มากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปหมอว่าโอเคเลยค่ะมีหลายยี่ห้อนะคะลองไปเลือกกันดูทีนี้เรื่องของการเลือกฟิชออยล์ยังไม่ได้มีแค่ปริมาณของโอเมก้า3เท่านั้นค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอย่างที่หมอบอกไปน้ำมันปลาเราเอามาจากปลาทะเลน้ำลึกค่ะปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยเขาจะมีการปลาใหญ่กินปลาเล็กกินไปเป็นทอดๆสิ่งสำคัญนอกจากการสะสมของน้ำมันดีโอเมก้า3แล้วยังมีตัวร้ายที่สำคัญค่ะคือมีการสะสมของประหลอดและโลหะหนักตามไปด้วยการสะสมของปลอดและโลหะหนักนะคะ

ในบางยี่ห้อที่มีราคาถูกมากๆอาจจะไม่ได้มีการนำสารปรอทออกไปเมื่อเรากินมาเป็นระยะเวลานานมากๆอาจจะสะสมในร่างกายเราและส่งผลเสียต่างๆตามมาได้ดังนั้นข้อ2ที่เราควรจะดูนอกจากปริมาณของ DHA บวก EPA คือเรื่องของมีการนำสารปรอทและโลหะหนักออกไปหรือเปล่าค่ะซึ่งส่วนนี้สามารถพลิกดูด้านหลังขวดได้เหมือนกันหาคำว่าHealthy Metal กับ Mercury 2คำนี้แปลว่าโลหะหนักและปรอทค่ะต้องปรอท2ตัวนี้นะคะทีนี้มาถึงข้อที่3ค่ะเราจะเลือกน้ำมันปลาได้ยังไงบ้างหมออยากจะบอกนะคะว่าโอเมก้า3เป็นไขมันดีก็จริงแต่ว่าจะสลายและเสื่อมสภาพง่ายมากเมื่อถูกความร้อนและออกซิเจนค่ะดังนั้นแล้ววันผลิตสำคัญมากอย่าซื้อน้ำมันปลาขวดที่ผลิตไว้นานแล้วแม้ว่าจะยังไม่หมดอายุก็ตามเพราะว่าอะไรอากาศประเทศไทยไม่เย็นนะคะบอกเลยว่าอากาศของประเทศไทยความร้อนกี่องศานะวันนี้34องศาเกือบบางทีก็40ได้ข่าวว่าลำปาง40ร้อนเกินกว่าอุณหภูมิที่ควรจะเป็นแน่นอนดังนั้นโอกาสที่น้ำมันปลาจะเสื่อมสภาพมีเยอะมากๆดูวันผลิตอย่าให้นานเกินไปนะคะข้อ4แล้วเนาะอย่างที่4นะคะสิ่งที่ควรดูอีกอย่างคือน้ำมันปลาไม่ควรจะถูกความร้อนอย่างที่หมอบอกไปสังเกตง่ายๆค่ะหยิบมาเขย่าดูแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กถ้าเกิดว่าติดก้นขวดหรือต้องตบก้นขวดเมื่อไหร่นั่นคือน้ำมันปลาที่เสื่อมสภาพแล้วค่ะอย่าซื้อหรือถ้ายังมีเก็บไว้ที่บ้านโยนทิ้งได้เลยค่ะหมอเชื่อว่าสิ่งดีๆมันเสื่อมสลายไปหมดแล้วอาจจะเหลือแต่น้ำมันที่เราไม่ได้ต้องการก็ได้ค่ะเท่านี้เองค่ะการเลือกวิธีการเลือกน้ำมันปลาง่ายๆนะคะหมอมาทบทวนอีกรอบนึงน้ำมันปลาหรือ Fish Oil อุดมไปด้วยโอเมก้า3ค่ะมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมากบำรุงสมองบำรุงหัวใจลดการหนักเสพป้องกันการเกิดโรคหัวใจวิธีการเลือกน้ำมันปลานะคะข้อแรกดูที่ DHA บวก EPA ควรจะมีมากกว่า600มิลลิกรัมขึ้นไปอย่าดูแค่ตัวเลข 1,000 มิลลิกรัมเท่านั้นไม่เพียงพอค่ะข้อ2นะคะอย่าลืมดูยี่ห้อที่มีการนำสารปรอทและโลหะหนักออกไปแล้วข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะข้อ3อย่าลืมดูวันผลิตอย่าเลือกซื้อขวดที่ผลิตเอาไว้นานแล้วแม้ว่าจะยังไม่หมดอายุก็ตามเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพง่ายมากๆข้อ4เขย่าดูก้นขวดนิดนึงค่ะถ้ามันเริ่มไปกองและติดอยู่ที่ก้นขวดแล้วนั่นเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพแล้วมากๆน้ำมันปลาไม่ถูกกับความร้อนค่ะของดีจะเสื่อมสภาพทั้งหมดทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าการซื้อน้ำมันปลาในรอบต่อไปเราจะซื้อยังไงได้บ้างอย่าซื้อตุนไว้เยอะนะซื้อตุนเยอะก็เสื่อมสภาพง่ายถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกลุ้งกลิ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะ

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆ

0: จุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่าอ่ะมาอย่างนี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเลียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานเนี่ยแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวหรือว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามินเอมากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามินเอมันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามินเอมากกว่าแครอท10เท่านะวิตามินเคมากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามินเคบำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันอะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัว IGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายงั้นเรื่องไทรอยด์จะดีมากหมอเป็นไทรอยด์หมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะรุมใบมะรุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะรุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณต้องกินใบมะรุมมาลวกอ่ะหมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะรุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะรุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับน้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะรุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะรุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะรุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะรุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะรุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะรุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะรุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะรุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1ช้อน1 2ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าคือก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จ จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกัน

ว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะก็ตามกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดี

0: ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพุพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: อันนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2. โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มัน

ใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไปโค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชัน

อาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหาย

0: ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นแคตาลิสเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนกันลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัยเวนสเตทมิชิแกนสรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

สาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกซ์แบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายมั้ยฮะง่ายโคตรครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับนะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่าแมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคทั้งนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของ

เยอะมากๆพร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำแต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันนึงแอปเปิล4ซา5ลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการดูดซึมสารพิษโลหะหนักในหนูทดลองได้ด้วยดังนั้นการทานแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะครับเพิ่มกากใยได้วิตามินแล้วยังลดปริมาณโลหะหนักและไมโครพลาสติกในร่างกายได้ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรให้มันมากมายนี่แหละเขาเรียกว่า natural detox นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพกตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใยด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิลวันละผลหรืออีกวันนึงทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพกตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ 1-2 ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตให้ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากงานวิจัยปี2006นะครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจริง20ปีแล้วอ่ะเขารู้กันมาตั้งนานแล้วนะฮะรายงานว่ากระเทียมเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับดังนั้นใครทานกระเทียมเป็นประจำนี่ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้ากระเทียมเนี่ยสนับสนุนการทำงานของตับนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตะซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นน่ะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมี

การแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกตนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์มา555เจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกะหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากการวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปกิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าพรีโหลดดิ้งเทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะกับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลล่าเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึมนะครับสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดครับต่อมาครับกลุ่มสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับอุดมไปด้วยโปรตีนคลอโรฟิลล์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษใครกินเป็นประจำครับร่างกายเนี่ยสะอาดแบบท่านไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเงินเสียทองบางคนนะไปดีท็อกซ์สวนก้นสวนทวารลำไส้ทะลุซวยอีกนะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆก่อนจะทำอะไรที่มันแบบวู่วามนะฮะใจเย็นครับทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนถ้าทำง่ายๆไม่ดีจะไปทำยากๆผมไม่ห้ามนะฮะแต่ทำง่ายๆก่อนถ้าท่านยังทำไอ้แบบเนี้ยกินผักดีๆใช้ร่างกายดีๆงดน้ำตาลทานแป้งต่างทำไอเอฟเนี่ยท่านยังไม่ค่อยได้ทำเลยนะท่านไม่ต้องไปทำหรอกไอดีท็อกดีแท็กอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะทำตัวให้ดีก่อนนะครับทำตัวให้ดีก่อนเอาทั้งชีวิตของผมไม่เคยไปดีท็อกดีแท็กอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ใช้อาหารธรรมชาติในการล้างพิษในร่างกายของผมนะฮะวิธีการทานนะครับสามารถรับประทานในรูปแบบผงแคปซูลหรือเติมลงในสมูทตี้นะครับมันจะมีผงสาหร่ายสไปรูลีน่าสาหร่ายคอเลล่าพวกนี้ใช่ไหมครับหรือผงผักที่มีพวกสไปรูลีน่าสาหร่ายคอเลล่ารวมอยู่พวกนี้นะครับเติมในสมูทตี้เติมในน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบทานนะครับแต่น้ำผลไม้เนี่ยนะครับน้อยๆหน่อยก็ดีน้ำตาลมันสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติในการล้างพิษนั่นเองนะครับทานเป็นประจำนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยล้างพิษวันละนิดวันละหน่อยการล้างพิษที่ดีไม่ใช่ว่าเราสะสมพิษเต็มตัวแล้วไปล้างพิษนะครับการล้างพิษที่ดีเหมือนการอาบน้ำ

ถ้าท่านอาบน้ำทุกวันท่านสะอาดไหมสะอาดแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ฉันมีพิษเต็มตัวแล้วเหมือนท่านไม่ได้อาบน้ำมาเดือนหนึ่งแล้วไปอาบน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะล้างพิษจริงๆท่านก็ต้องทำตัวเหมือนการอาบน้ำทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งดีท็อกไปคีเลชั่นไปอะไรเสียเงินเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คือใครอยากทำอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครมีเงินมากมายมีเงินทองมหาศาลอันนี้ตามสะดวกเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆก่อนโดยไม่เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนักในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนไทยก็ทานผักชีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็โรยในอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีเทคนิคนะครับเพิ่มผักชีในอาหารเป็นประจำนะครับก็โรยหน้าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านทำน้ำปั่นนะครับท่านใส่ผักชีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านแบบอยากได้ผักชีจริงๆนะครับพวกผงผักต่างๆก็มีผักชีเสริมลงไปได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลือกเลยนะครับหลักการของผักชีใช้ทั้งใบใช้ทั้งรากนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้มซุปใช่ไหมฮะแล้วก็ผักชีรากผักชีทุบหน่อยนะครับแล้วใส่ลงไปเยอะหน่อยโอ้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยชีวิตดีด้วยน้ำนะผมแนะนำนะเอากระดูกหมูเนี่ยนะฮะหรือกระดูกไก่นะครับแล้วก็ติดเนื้อหน่อยนะครับต้มนะครับผมชอบต้มในหม้อข้าวมันจะตุ๋น8ชั่วโมงนะครับพวกคอลลาเจนพวกนะครับโบนโบรสอะไรพวกนี้นะครับพวกไขกระดูกเนี่ยมันจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดๆแล้วเราก็ใส่พวกผักชีรากผักชีลงไปเนี่ยแหละตัวนี้พอออกมาก็โอ้แล้วดื่มเป็นประจำไอ้อะสุดยอดนะครับใครชอบพิมพ์มา999นะลองไปทำกันดูอ้ออย่าลืมใส่เกลือชมพูลงไปด้วย เพิ่มแมกนีเซียมนอนหลับดีลดตะคริวนะครับเกลือชมพูสำคัญมากๆถ้าเกิดบอกถามว่าน้ำเกลือแร่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับน้ำเปล่าใส่เกลือชมพูจบเลยครับ the best of the best นะครับใครทำ IF ใครทานคีโตใครทานแป้งต่ำใครทานโลคาร์บใครออกกำลังกายหนักใครมีตะคริวใครปวดน่องใครนอนไม่ดีน้ำใส่เกลือชมพูนะครับโอเคนะครับต้องบอกเลยครับว่าผักชีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะครับที่ช่วยในการล้างพิษโดยเฉพาะโลหะหนักที่มักพบในกลุ่มพวกร่างกายของเรานั่นเองนะครับมาต่อครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียนะครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็เติมชาเขียวช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟลกเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไงออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับดี ง่ายๆนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ

0: 777
1: เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าชื่อเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับการทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้องเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายข้าวโอ๊ตโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอ๊ตเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียดนะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้นบีทรูทเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารบาทาเลนนะฮะอาจจะเรียกยากก็ไม่ซีเรียสนะฮะผมยังติดลิ้นติดอยู่เลยนะฮะไอ้สีแดงๆเข้มเนี่ยนะครับดีนะฮะจัดไปนะครับกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์นะครับต่างๆผลิตน้ำดีต่างๆช่วยในการล้างพิษด้วยนะครับขับสารพิษออกจากทางอุจจาระอย่างมีประสิทธิภาพตัวบีทรูทไม่เพียงช่วยแต่ในการล้างพิษนะฮะแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดสีแดงไงเลือดดีหัวใจดีกล้ามเนื้อดีระบบล้างพิษดีคิดอะไรไม่ออกบีทรูทโอเคเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละ1คือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะหมดเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก 2-3 ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับตัวขับสารพิษดังนั้นเนี่ยคนที่เหงื่อออกเป็นประจำออกกำลังกายคือไม่ต้องเหงื่อโทมกายหรอกเหงื่อซิบๆเนี่ยแล้วมันก็ออกแล้วนะครับเดินโดนแดดเป็นประจำแบบนี้นะครับล้างพิษดีนักละนะฮะการหายใจในอากาศสะอาดนะครับระวังเรื่องของ PM 2.5 นะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็การนอนให้พอการนอนคือการล้างพิษที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าท่านนอนไม่ดีไม่มีวันชีวิตดีโอเคพิมพ์มาครับนอนไม่ดีชีวิตไม่มีวันดี

นอนดีชีวิตดีแน่นอนพี่มาครับนอนดีชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมครับการล้างพิษที่ดีที่สุดคือการป้องกันมากกว่าไปล้างถูกต้องไหมป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปดังนั้นลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำนะครับใช้เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะเพราะเครียดมากคอร์ติซอลก็หลั่งนะครับเพลียเข้าไปอีกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปกินอาหารจริงกินเรียลฟู้ดให้มากที่สุดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จะกินผักให้กินเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะของไทยเพราะหลายเกษตรอินทรีย์ของไทยนะครับมาจากน้ำที่ดีพวกเกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีใครอยากจะเรียกเกษตรอินทรีย์เรียกได้นะท่านจะพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์มีการตรวจมีการรับรองมีใบรับรองว่าชุมชนนี้เป็นเกษตรอินทรีย์มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลมีช่วยกันแพ็คของคือผมเข้าไปดูชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วอินมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละกลุ่มคนที่เราต้องคอยไปช่วยไปสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นรากพื้นฐานของประเทศไทยก็คือเกษตรกรชาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยผมว่าการกินเกษตรอินทรีย์นะครับผักปลอดสารนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับผมว่านี่แหละครับเป็นการที่เราบอกว่าเรารักประเทศไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับใช้ของไทยครับพูดตรงฮะเราพูดเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราทำหรือยังเราแค่พูดแต่เราไม่ได้ทำผมว่ามันก็งันๆนะเออนะฮะระบบล้างพิษธรรมชาติของร่างกายตับไตผิวหนังระบบน้ำเหลืองลำไส้ตับกองสารพิษเห็นไหมฮะบำรุงตับให้ดีลดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำไอเอฟไตดื่มน้ำให้มากกรองพิษดีผิวหนังออกกำลังกายให้มากขับเหงื่อออกไประบบน้ำเหลืองออกกำลังกายบ่อยๆนะครับน้ำเหลืองดีนะครับลำไส้นะครับโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆลำไส้ดีขับอุจจาระดีขับสารพิษออกดีนั่นเองคราวนี้มาดูครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกินผักเยอะมาดูกันตามตัวเลขจริงๆว่าเรากินผักจริงๆเนี่ยพอไหมนะฮะความจริงคืออย่างนี้ฮะในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่กินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันตามที่ WHO แนะนำเนี่ยไม่มีไม่กินนะครับนี่เหตุผลที่ต้องบอกอย่างนี้ตามตรงฮะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมกินผงผักเป็นประจำนะครับผมกินผงผักตลอดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วผงผักเวจีบาลานซ์เนี่ยเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมผมกล้าพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านพลิกหลังกระปุกเวจีบาลานซ์เนี่ยประกอบด้วยอาหาร15ชนิดซึ่งคือผักล้วนๆเลย15อย่างไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีสารทดแทนความหวานไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นไม่มีกันบูดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นอาหารจริงๆมิใช่อาหารเสริมดังนั้นถ้าใครทานผักน้อยทานผักไม่ถึงต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างจังหวัดผงผักคือทางออกนะครับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหลานชายผมชื่อน้องกราเซีย2ขวบชอบกินมากเรียกเขียวๆลุงหมอเขียวๆคือจะกินน้ำเขียวๆอ่ะเขียวๆเขากินวันละประมาณสักครึ่งถึง1ช้อนชานะครับก็สุขภาพดีเลยลูกสาวผม10ขวบก็กินได้สบายไม่มีปัญหามันดื่มง่ายลื่นคอคือผมทํามากินเองไงมันก็ต้องเอาให้ดื่มง่ายใช่มั้ยผมก็กินเองทุกวันผมชอบฝานเลมอนใส่ลงไปนะครับยิ่งสดชื่นเลยโอ้โหแบบกินแล้วฟินน่ะใครกินจะรู้ดีนะฮะคืองี้ฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยกินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันนะครับอย่างผมเนี่ยผมว่าผมกินเยอะแล้วนะผัก400กรัมต่อวันเนี่ยประมาณสลัดผักชามใหญ่ๆอย่างเงี้ย4ชามอ่ะ 3-4 ชามอ่ะหรือว่าถ้าเทียบกับผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงประมาณ 9-10 ชามแล้วการทานผักที่นี้ต้องทานหลากหลายอย่างน้อย5อย่างขึ้นไปต่อวันซึ่งเอาตรงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาทานได้ยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าผงผัก15ชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาจริงๆว่าออกมาเพื่อคนเมืองเพื่อคนที่หาผักทานได้ยากหรือว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงจริงๆนะครับโดยเน้นธรรมชาติไม่เน้นอาหารเสริมคือผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอาหารเสริมนะฮะตัวผมกินอาหารเสริมนะฮะผมบอกแล้วมีแอสตานะครับมีวิตซีนะครับมีแมกนีเซียมท่านไปตามหายี่ห้อตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ

โปรไบโอติกผมก็ทานนะครับแต่ที่ผมทานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือผงผักเพราะผมชอบเพราะมันคืออาหารจริงๆวันหนึ่งผมกิน2แก้วนะครับแต่มีข้อห้ามนะครับผงผักเนี่ยใครไตวายเรื้อรังไตวายระยะ5อันนี้กินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผงผักเนี่ยข้อดีของเขาคือมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสที่สูงจากผักใบเขียวซึ่งมันดีมากๆแต่เป็นข้อห้ามของคนฟอกไตคนเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ถ้าท่านแบบเฮ้ยค่าไต50 60 70 80ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะครับมาดูตรงเห็นไหมดูกราฟตรงนี้เห็นไหมผักใบเขียวเนี่ยคนไทยบริโภคเฉลี่ยก็ต่ำผักใบเขียวก็น้อยผลไม้ก็น้อยผักรวมน้อยไปหมดเลยนะฮะชัดเจนมากนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปจัดการเองนะครับตามสะดวกเลยนะครับก็เนี่ยครับตรงลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านก๊อปปี้หน้านี้ไปนะครับก๊อปปี้หน้านี้ไปนะกดเซฟหน้านี้ปิ๊งนะครับแล้วก็แอดไปเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ใช้บัตรลดได้ทันที 5% ทันทีเลยนะครับใช้ได้ครั้งแรกนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ปกติผงผักจะหมดตลอดต้องพรีออเดอร์ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่พรีออเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเอาล่ะนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับ The human body has its own detox system นะครับ All it asks for is real food ครับต้องบอกตามตรงครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีเครื่อง detox อัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคีเลชั่นไม่ต้องไปสวนทวารอะไรให้มันวุ่นวายหรอกใครอยากทำทำนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่จริงๆร่างกายเราต้องการอาหารเรียลฟู้ดครับอาหารที่แท้จริงอาหารธรรมชาติที่แท้จริงโดยเฉพาะผักที่ดีต่อร่างกายนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครพลาสติกนะครับก็เป็นความท้าทายจริงๆครับของยุคสมัยเพราะพลาสติกมันเยอะไปหมดนะครับแต่ร่างกายของเราก็มีระบบล้างพิษที่ทรงพลังครับถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ว่าจะกินอาหารจริงดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เองครับและต่อไปจะเป็นการสรุป10อาหารล้างไมโครพลาสติกนั่นเองนะครับข้อแรกผักใบเขียวทุกชนิดนะครับไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำสูงมากดับจากอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ข้อที่2แอปเปิลไม่ว่าจะแดง

0: ผักชีนะครับไม่ว่าจะไทยฝรั่งช่วยจับโลหะหนักนะครับแล้วช่วยลดภาระไมโครพลาสติกที่มีโลหะปนนะครับเมล็ดแฟกเมล็ดเจียครับไฟเบอร์ละลายน้ำสูงกรดโอเมก้า3เสริมภูมิคุ้มกันลำไส้และลดการอักเสบข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตแบบชงเบต้ากูแคนดักจับสารพิษได้หลากหลายนะครับและสุดท้ายครับบีทรูทเบทาเลนในบีทรูทกระตุ้นการสร้างน้ำดีและช่วยตับขับสารพิษออกทางอุจจาระนั่นเองครับโอเคครับเรียบร้อยครับ10อาหารธรรมชาติช่วยล้างไมโครพลาสติกผมเชื่อเสมอครับว่าการดูแลร่างกายจากธรรมชาตินะครับจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ยุคมนุษย์ในปัจจุบันที่สุดนะครับท่านสามารถใช้ชีวิตอย่าง humble ได้นะครับใช้ชีวิตหล่อหลอมไปกับธรรมชาติตื่นเช้ามาอย่างสดใสสดชื่นได้ทานอาหารธรรมชาติเป็นประจำท่านสามารถมีสุขภาพดีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะก็แค่เสริมเติมในสิ่งที่ท่านขาดเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติหล่อหลอมตัวเองเข้ากับธรรมชาติเพียงแค่นี้ท่านก็จะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมีความสุขและอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขได้อย่างทุกวันและตลอดเวลานั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มันยาวไปไหมอย่างเงี้ย
2: ได้
3: พี่สวยพี่ใส่เป็นเดทกอกได้เลยนะเนี่ย
4: ใช่ครับพอดีผ่าเลย
1: แล้วจะเป้าพี่จะเข้าไงอ่ะมันขึ้นไม่ได้พี่ว่ามันยาวไปที่ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ย
4: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาไปเปลี่ยนให
1: ้เออเปลี่ยนเถอะอันนี้แก้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเลยอ่ะเออขอบคุณนะโหนไปแล้ว
5: ขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะ
6: กูพูดเหมือนกูไม่อยู่เลยตรงนี
1: ้อีกนิดเดียวอ่ะออกประตูไม่ได้ละ
6: เออมึงไม่เก็บไปใส่พรุ่งนี้วะ
1: มึงจะบ้าเหรอยาวขนาดนั้นเนี่ยก็ล้มตายห่าพอดี
6: ว่ายาวไป
1: แล้วสู้ไหมล่ะยาวอ่ะ
5: เชื่อกูเถอะ
1: เราทำได้
5: ไว้ใจเรานะ
1: เชื่อ
7: ไอ้เอ๊ซ้อมไปดิถ่ายได้ถ่ายได้โอเคเออเนี่ยชุดครับเออจริงจริงจริงเริ่มได
8: ้ไป
7: เออลองกันดูบ้างเฮ้ยชุดเฮ้ย
8: เออ
7: เ
8: ฮ้ยเฮ้ยได้เลยนี่ได้เลย
9: เล่นอะไรกันจ้าเยี่ยมเลยต้นมาที่ครับอะไรพี่

0: ซ้อมบาส
1: เหรอเอองั้นเดี๋ยวซ้อมให้มาเร็ว
0: อะไร
2: อย่ายุ่งไปนอนไป
1: เอาก็จะช่วยไงพ
2: ่อเออช่วยคนละทีมไปนอนเลยไป
1: ก็เสียงมันดังไปนู่นน่ะโป่งนอนหลับที่ไหนแล้ว
3: แหมเสียงมันดังจะมาสืบแผนเปล่า
1: โอ้จะไปสืบทำไมล่ะปะโถเอ้ยยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วทีมโป่งอ่ะ
0: ต้องสนใจมาซ้อม
2: เออหลบไม่ได้เออดี
1: เอออ
2: ย่างนี้กล่าวว่าชุด
1: กันไม่เป็นไงพี่ฟอร์มกันไม่เป็นเล่นบาสเป็นป่ะ
0: เป็นนี่
1: เดี๋ยวกันไหมนี่
0: อามาม
1: ทักษะมันมี
0: อยากจะดูเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: เออมันต้องกันเป็น
0: น้ำลายป่ะ
1: เออมา
0: เล่นมึงเล่นรักบี้ป่ะเนี่ย
1: รักบี้เลยเขาก็เล่นกันอย่างเงี้ยพี่สิน
0: มันไม่กระชิดตัวขนาดนั้นหรอก
1: ไปดูที่ไหนมาเอ้าตีสิครับ
2: อะไรกูไม่รู
1: ้เออโอ้ยนักเลงจริงๆร้านนี้ฮะ
0: มันใกล้ๆอยู่ดิมันใกล้ไป
3: มาก่อนไม่ได
2: ้เริ่มใหม่งั้นน่ะ
1: หยิบเก้าอี้เออเอาไปการไปนี่ดักไปดักการกันนี่ดักเวียงนี่เออ
0: มันเคยได้ดูกีฬาอะไรเขาเล่นอะไรกันบ้างป่าวะ
1: มันเป็นทักษะพี่ถิ่นเชื่อดิแต่เล่นยังไงซ้อมไงก็แพ้อยู่ดีเชื่อเหอะทำใจกันเลย
0: พี่ผมว่าไปนอนเอาแรงดีกว่าเล่นกับมันคุยมันน้ำคาน
2: ไปนอนไปนอนเอ๊ะจะนอนคืนนี้นอนไหนเนี่ย
1: นอนบ้านดิครับ
2: เหรอนอนโรงพยาบาลไหม
1: ต้องไปเพื่ออะไรครับไม่ได้ป่วย
2: ผมไม่ป่วยเก็บตัว
1: เข้ามาไม่ทำอะไรกันเนาะไม่ทำอะไรชักมาครับชักมา
0: โอ้ยเขาไม่ชักให้ใครเห็นหรอก
1: เนี่ยโอ้ยใจไม่สปอร์ตเลยไม่เคยชักให้ใครเห็นเลย
0: ไปไหนไป
1: อยู่เนี่ยทำไมอ่ะเออขายข้าวไหมเหรอ
0: ปิดแล้ว
1: เราปิดแล้วก็นั่งได้เนี่ยไม่ได้เก็บโต๊ะนี่นักเลงที่ใหญ่วะเอาแครอทพาลูกค้าเคยเห็นเขาบ้านได้แล้วไป
2: เดี๋ยวปิดไฟเลย
1: เออปิดเลยชอบดังมืดๆอยากอยู่เงียบ
2: เหรอ
1: เอาสิครับเอา
2: ไปต่อไปเป็นการฝึกแย่งลูกกัน
0: หนูบาส
2: นี่ไงเนี่ยรายเดียวกันเลย
0: ดูไงก็ปิงปองไง
1: เออ
2: จะฝึกแม่ไม่ฝึกกูคืนนอนนะ
0: โอ้ยเออได้แม่ทำงอนจะทำไงอ่ะ
2: แย่งลูกกัน
3: จะแย่งยังไงลุงมันเดาะได้ที่ไหนล่ะ
2: ไม่เดาะพอเริ่มปั๊บเนี่ยลูกปิงปองจะลอยกลางอากาศเนี่ยนี่แล้วใช้ปากอ่ะคาบมาให้เป็นของตัวเองได
0: ้นี่ว่าฝึกหมาไงเนี่ย
2: อย่าลืมว่าเล่นบ้านมันเหนื่อยเรื่องต้องระบบหายใจต้องดี
0: อ๋อนี่เทสระบบหายใจ
2: เอออ
0: ๋อยังไงอ่ะแข่งกันแย่งมันจะสกปรกอ่ะ
2: ระหว่างสกปรกกับมึงเสียอีสวยมึงเอาไหนอ่ะเออ
0: มา
2: พร้อมมาน
0: ี่ทำหน้าดีพี่
3: อะไรอ่ะ
0: น่ากลัวเอาน่ากลัวอะไรมึงก็มีสมาธิดิ
1: โดดฝุ่นอะไรกันแต่เช้าเนี่ยเสียงดังเอะวายไปถึงบ้านเนี่ยฮะทำอะไรกันพ่อ
2: ก็เขาฝึกไงฝึกเล่นบาสไงฝึกยั่งลูกบาสกัน
1: ลูกยิงปองไงนะ
2: ลายอ่ะลายบาสไปละ
1: โอ้ขัดใจมันก็คือลูกยิงปองอะไร
2: เ
1: ออเออนี่มันทำไงอ่ะพ่อ
2: ลูกปองไงจราการอากาศไงเสร็จแล้วก็ห้ามแค่มือไงเป็นการฝึกระบบหายใจฝึกแล้วเอาปากคาบลูกปองให้ได้เด็ดดูสีไอฟอนเนี่ย
1: อ๋อตัวอย่าง
2: อ่าย
0: ังนับเลย

0: ค่นี
1: ้ยากนะ
0: มันไม่ยากหรอกพี่ฟอมขอเปลี่ยนลูกนะลูกเมื่อกี้ไม่เอาแล้ว
2: ทำไมอ่ะ
0: อยู่ในปากพี่สินแล้ว
1: โหใช่ขุมเปลือง
0: เออเอาลูกใหม่ลูกใหม
1: ่ลอง
2: ไอ้สินโชว์เขาดูดิ
3: คือช่วงอ้าแล้วลมอ่ะลมมันเขาตีเข้ามาเนี่ยไอ้โป่งอย่าหายใจดิ
0: หายใจได้ไงพี่สิน

0: ทีนี้ใจนะ
1: มึงต้องเจอกูแหละมา
2: ไม่ยาก
1: เปลี่ยนลูก
2: มีใครเล่นป่ะ
0: เล่นไปแล้วเมื่อกี
1: ้กูต้องหาใหม่แล้ว
0: เดี๋ยวยุติการขันเลยนักกีฬาพักได้เลยคงเชียร์จะอ้วกว่ะ
2: เอ๊ะเอางี้ด้วยกันเดี๋ยวผมไปซ้อมใหม่ดีกว่า
1: ไม่ได้แล้วคนของกูมันยอมยากมาหนูมา
0: โอ้โหเป็นทีมไปเลยอย่างนั้นน่ะโอเค
2: มันติดมันก
0: ็ไหนออกไหนออกปลากรามซะแล้วกีฬากีฬาไม่มีเลย
1: ก็จะปลากรามเออ
0: ก็บังลงมาอย่างเงี้ยเออก็ชัดแล้ว
1: เออก็หยอกน้องเขาหยอกเยินหยอกไม่ได้เย็น
0: หยอกเย
1: ิน เออ
0: ไม่ได้หรอกเงี้ยโว
1: ้อะไรวะ
2: ไปซ้อมมาใหม่ไม่ได้หรอกยาก
1: โอเคทุกคนกองเชียร์พร้อมไหมโอเคทีมนี้พร้อมไหม
3: พร้อม
4: ผมพร้อมนะ
1: พร้อมเปล่า
4: พร้อมครับพร้อมนะผมพร้อมนะ
1: 3นาทีพักกินน้ำนาทีนึง
2: เออมาครับ
1: อย่าพึ่งดิ
5: ต้องมาสู้ๆนะ
6: พร้อมสู้ๆนะ
7: ขอบคุณครับ
8: สู้ๆนะ
9: คุณจะเชียร์ทีมไหนดีวะเนี่ย
7: ทำไมอีนี่เริ่มลังเลแล้วนะ
9: ก็อันนู้นก็แฟนฝั่งนี้ก็ดูเหมือนจะชนะ
7: ต้องเลือกแล้วค่ะ
6: แหมเออ
9: ดูไปก่อน
6: ตอบแบบดาราเลยนะ
1: ครับทุกคนฟังกติกน้ำ
4: กติกาก
1: ติกาโอ้ใครได้3คะแนนชนะเลย
2: โอเค
1: เล่นอยู่ในเกมห้ามตุกติกห้ามตุกติกและห้ามติ๊กต๊อก
2: เออ
1: มาได้ไงบ้างเนี่ย
2: พร้อม
1: เริ่ม
2: เฮ้ยเฮ้ยไม่ทันเฮ้ยมา
4: พี่ปวกกับเราของพี่เนี่ยพี่ไม่เห็นผมบอกผมอยู่ตรงนี้ก็ส่งดี
1: มองเห็นแต่มันพลาดไง
4: ก็เขาลุ้มทั้งสองคนก็ส่งดี
1: โอ้ก็มันกันกันอยู
4: ่เออ
1: เริ่มใหม่
4: เอาใหม่พี่ปวกเราป้องกัน
1: ตอนนี้เริ่ม
4: ม
1: าอย่า
4: เริ่มก็ไปฝั่งนู้นสิหรือจะให้บุกต่อ
7: ก็พูดแล้วจะเดินไปนี่ไง
4: เขาก็เดินดิช้าเหลือเกิน
7: กติกา
4: อะเออเอาเถอะเต็มที่เลย
1: พร้อมเริ่ม
7: แค่เริ่ม
4: อ่อน
1: เอ้ย
4: ยังอ่อนอยู่น้อง
1: อ่อนมาก
4: ไอ้จะบอกจะตกลงมาดิ
1: กูจะถามว่ามันเป็นอะไรเปลี่ยนใจมาถามมึงมึงเป็นอะไร
4: โอ้โต
1: อยู่ในเกมอยู่ในเกม
7: เฮ้ยอย่าทำเป็นเล่นดิ
1: เฮ
4: ้
1: ย
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โห
1: เฮ้ย
4: เฮ้ยโอ้โหอีกแล้ว
1: เฮ้ย
4: โป่งสองรอบแล้วนะไม่เห็นมัดหรอ
1: เห็นนะมันพลาดอ
4: ่
1: ะ
4: ตรงดิน
1: ิดเดียวเองพี่มัด
4: ต้าหรือถั่วเนี่ยขอเนี่ย
7: โอ้เร็วดิเป็นกรรมการอ่ะ
4: ไม่เป็นไรปองก็ไม่เอาดีนะรอบนี้
7: เกมไม่ได้เดิน
1: เป็นบาสอยู่นี่มึงก็ชูไปไหนก็ไม่รู
4: ้ไม่แม่น
1: เหรอเดี๋ยว
7: ปองตาผิดด้าน
4: เอา
7: เฮ้ยเอาไอ้พี่ฟอร์มนิดเดียวเองเนี่ย
1: พี่ก็ให้มันสูงกว่าเดิมพี
7: ่กูพยายามสุดๆแล้ว
1: สวย
7: ๆเอานี่ก็โอ๊ยกว่าจะอะไรของมึงไว้มัดมึงจ้องแต่จะบล็อกกูอย่างเด
4: ีย
7: ว
4: เนี่ยไม่แล้วว่าแล้วต้องเล่นแบบนี้กติกาก็คือกติกาดีอย่าบ่น
7: กติกาบ้านพ่อมึงนี
4: ่เฮ้ยเฮ้ย

0: นักเลง
1: พักครึ่งพักครึ่ง
0: อะไรอ่ะ
2: พักทำไม
3: พักทำไมอ่ะ
1: พักครึ่ง
3: ต้องพักได้ไง
2: กำลังได้เปรียบเลย
3: เวลาเขาเล่นกันอยู่อ่ะ
2: พี่มัดบอกดิกำลังได้เปรียบเลย
3: ได้เปรียบอยู่เลย
1: ก็แป้งอยู่นี่มึงทุบไปที่หมดอ่ะ
3: อย่าหุ้งอย่าหุ้งหุ้งปากเขา
4: ไม่มีใครมุงก
1: ัน
4: เลย
1: แกกำลังได้เปรียบเลย
3: นั้นรอบหน้าเราต้องดีๆกว่านี้นะ
0: มึงเอาเวลาคุยมาดูเขาก่อนไหม
3: เป็นไรไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่โป่งเกมที่แล้วพี่โป่งอ่ะลุยคนเยอะเยอะกันไปแล้วเดี๋ยวเกมเนี้ยมัดลุยเองโอเคปะ
1: ก็ตามใจพี่มัดเลย
3: ได้โอเค
5: โอเค
3: เฮ้ยจับมันนี่ก่อนไอ้เพิ่ง
0: โป่งแค่ลูกเอง
5: ทุกคนอยู่ในเกมอยู่ในกติกานะ
6: ครับ
5: พยายามอย่าให้ชุดลูกบาสเนี่ยออกไปข้างนอก
6: เพราะอะไร
5: กูไปเก็บกูเหนื่อย
3: ก็เป็นกรรมการ
5: กูไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยพร้อม
3: เฮ้ยคนละอันจัด
5: เบิร์นผมมันเหนื่อยไง
3: อ
5: ๋
3: อ
5: ไหนวะเออที่จริง
7: อันนี้จริงอันนี้จริง
0: เอ้าพี่
7: อะไรอะไรเฮ้ยไ
3: ม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: มันต้องให้เขาโยนนี
3: ่มันดูแลให้
0: เขาต้องโยนก่อนเพราะว
5: ่
0: า
5: พ
0: ร้อมเอาพี่เฮ้ยเฮ้ยมาพี่เฮ้ย
3: โอ้โหปวงเป็นไรบ้าง
0: โอ้โหฟ้าวเนี่ยอาจารย
3: ์โอ้โห
0: ถึงพ่อเลย
3: โอ้โหโอเวอร์จัดโอ้โห
0: แล้วพี่ฟ้าวอาจารย
6: ์พี่ศิลป
0: ์ไป
8: สปิรินนักกีฬาหน่อยดิครับ
5: เฮ้ยกูเจ็บจริง
0: โอ้ยโดนแล้ว
6: ว้าว
0: เฮ้ย
6: ฟ้า
0: อะไรอ่ะจานฟ้าเลย
7: หายแล้ว
3: โหแล้วไหนบอกหายเจ็บรอบมันก็ยังบ่นเจ็บอยู่เลย
0: อะดรีนาลีนลัง
3: โหโคตรโกงอ่ะ
8: อะไรวะ
0: หายลง
8: ไ
0: งนะพี
7: ่ลอลีบาว
0: โป่ง
5: เขาไม่ดูตรงนี้หรอกเขาจะดูบนชุดอ่ะไอ้ศิล
7: ป์โชว์ลีลาไง
0: เหมือนข้าว
3: โป่งไม่เป็นไรแอคเยอะจัดอ่ะไม่ต้องแอคหรอก
0: นี่สีแดงสีแดง
5: ตอนนี้ทีมสินฟองน้ำหนึ่ง
4: ต่อเลยนะฟอง
5: ครับ
3: โป่ง
4: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
5: ตอนนี้หนึ่งหนึ่งพร้อมแล้วเอาเลย
0: เฮ้ยออกมาเฮ้ย
4: โอ
0: ้
4: ย
3: โอ
4: ้
3: ย
4: โอ้ย
3: โอ้ยโอ้ย
0: โอ้ยโอ
5: ้
0: ย
5: โอ้ย
0: โอ้ยจานแรงมาก
5: โว
3: ้
5: ว
3: อะไรนะ
5: โว้ว
3: อะไรนะ
5: โว้ว
3: ขออีกทีนึง
0: ว้าว
3: ชัดชัดหน่อยดิแอคติ้งอีกแล้ว
5: มันเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
7: กรรมการตัดสินแล้วไม่ได้
3: โอ้ชีวิต
4: เย้เย้เ
5: ฮ้ยเฮ้ยตอนนี้นำ 2-1 พร้อมไป
3: เฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยฟาวเนี่ย
7: 39นะอาจารย์
5: 39ก็เมื่อกี้ไง1 2 3
7: เกิน
5: หายไปพื้นเมื่อกี้กูดูแล้วมึงออกเต้นมึงออกเต้นเลยเนี่ย
3: โ
5: อ้อย่าเล่นอยู่ในเกม
0: ถือสีกติกา
5: ถือกติกาทำไมเฮ้ยพร้อม
3: ฮะเฮ้ยบงบง
5: เฮ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ย
5: เสมอ 2-2
4: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยทีมไหนจะชนะล่ะคะ
5: ต่อไปจะเป็นการดวลตัวต่อตัวเป็นบอลก็คือลูกโทษแหละ
0: กล้าเปล่าม
3: ัดกล้าอยู่แล้วแต่ถ้ามัดชนะขออนุญาตชวนพี่สวยไปเที่ยวได้ไหมล่ะ
0: ลูกผู้ชายแล้วคำไหนคำนั้นมาเถอะ
7: สวยเนาะมีแต่คนแย่ง
4: อ่ะก็กูสวยอะค่ะ
5: ต่อไปนี้เป็นการชูตัวต่อตัวทั้งหมด
9: 3ลูก
3: โอ้โห
9: ใครได้3ลูกถือว่าชนะเลย
3: โอเคได้นะ
9: นะเอาใครจะชูก่อน
3: ผมเริ่มก่อนเอง
9: ยูยูโอเคพร้อมแล้ว
10: มาเต็มที่นะพี
3: ่ไป
7: โกงอะไรวะไ
3: อ้เฮ้ยโกงมันชัดๆปะเนี่ย
9: นุ๊กนุ๊กนุ๊กผู้เอา
10: โอ้ยนุ๊กผู้ไทยเหรอพ่อ
7: มามา
9: เ
7: กไม่เกี่ยวว่าคนมันไอเป็นไรวะ
11: พี่เราได้เปรียบนะ
7: ตั้งใจนะกองเคลียร์มาครับเสียง
9: เฮ้ยเป็นโกงชัวร์อยู่แล้ว
7: แพ้ไปเลยพี่อย่างเงี้ย
3: โอ้ยอย่าโยนขี้ดิตัวเองก็ทำ
9: เอางี้ต่อไปนี้ห้ามส่งเสียงรบกวนสมาธิเขา
3: โอเค
9: นะทั้งสองฝ่ายโอเคนะ
7: ห้ามส่งเสียงนะ
3: ตามผมดิ
9: ถ้าใครส่งเสียงก็หมายถึงว่าโว
3: ้เอาอย่างครับ
9: ไปเป็นลูกที่สองพร้อม
10: เล่นดีๆนะพี่มัดมันทำไมพี่บัสเต็มที่พี่บัสเอาเลยพี่พี่บัสเฮ้ยพี่บัสเฮ้ย
3: โอ้โห
10: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
3: เอาอีกแล้ว
10: เต้นทำไมอ่ะ
7: เขาห้ามเหรอเขามีกติกาห้ามเต้นอ่ะ
11: กติกาไม่ได้บอกไง
10: เต้นกวนกันนี่หว่า
9: ห้ามแค่ส่งเสียง
10: เออเมื่อกี
9: ้แต่เต้นไม่เป็นไรโนบโ
3: ผล่โอเค
10: ได้ไม่เป็นไร
3: ได้ไม่เป็นไร
7: อะไรวะ
11: ไม่ลง
7: เลยร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะ
3: มีอะไร

0: เลยแกจะยิง
1: โอเค
2: เฮ้ย
1: ไม่เข้าดีกว่า
2: เออไม่เป็นไรเหลืออีกลูกนึง
1: เออ
0: เออต่อไปห้ามส่งเสียห้ามเต้นนะโอเคเปล่า
1: โอเคป่ะ
2: ไม่มีปัญหาง
3: ั้นเอาตามนี้เลยนะนี่ลูกสุดท้ายนะห้ามส่งเสียงและห้ามเต้นลูกสุดท้ายใครจะเริ่มก่อนรู้ไหม
0: ได้ครับ
3: โอเค
0: ได้ไม่มีปัญหาไป
3: โน่
1: พี่บัสหาอะไรทากระจังแล้วหน่อยนะโอ้โหคนยังเองแ
2: ท้เหงื่อมันเริ่มมาแหละธรรมดา
3: พร้อม
1: ช
2: ุ
1: ดเลย
2: รู้อยู่แล้วล่ะ
3: เพราะทีมแดงน้ำหนึ่งถ้าทีมนี้เข้าอีกหนึ่งก็เสมอกันถ้าไม่เข้าถือว่าแพ้เลยนะ
0: ครับ
1: ได้นะเงิน
0: ได้ดิ
3: โอเค
0: ได้ดิผม
3: โอเคอยู่โอเค
2: เ
3: ยอะ
2: ดิ
3: พร้อม
1: เต็มที่พี่มัด
3: ห้ามส่งเสียงดังห้ามเต้นโอเค
2: ได
3: ้โอเค
2: ลองทิ้งเรื่องอะไรไปฟ้อง
1: รู้ไ
2: หมมึงดีใจกูวายไงใครไปวะลองทิ้งเรื่องอะไร
1: กันเออ
2: บอกดิจะทำไงอ่ะ
1: ไม่ผิดกติกาเนี่ย
0: เออผิดกติกาป่ะอาจารย
3: ์ผิดอะไรอ่ะ
2: ไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้เต้นไม่ได้อะไรอ่ะ
1: เออ
0: โ
2: อ้เขาไม่ได้ห้ามเดี๋ยวห้ามแก้ผ้าในสนามอ่ะ
3: ไม่ได้ห้ามพี่ห้าม
1: พี่มัดยอมไหมเนี่ย
3: เฮ้ยนักกีฬาแพ้เชื่อดิจะไปหลีด
0: ก็ตามนั้นครับก็แพ้ก็คือแพ้ผมยอมครับผมพี่สวยผมไปก่อนนะครับพี
4: ่ขอให้ไปเจอคนดีๆนะหนูนะ
0: ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณครับ
2: แพ้ก็ต้องไปอ่ะ
1: ไปคืนนี้มึงนอนไม่หลับแน่

0: โกง
1: มึงยอมคาราโอเกะไปลงเหรอ
2: รู้เหรอ
3: พี่สินคิดได้ไงเนี่ยแก้ผ้ากันสนามเนี่ย
4: เพื่อให้สวยพี่ทำได้หมดแหละ
2: ไม่นึกถึงผมด้วยไง
4: เฮ้ยเราเป็นเดียวกันมันไม่เป็นอะไร
2: มันไม่ใช่แค่พวกเราน้องๆเขาก็อยู
4: ่เออนะอีมาร์ทเด็กออกมาแล้ว
5: โอ้ยน้องมาร์ทยังไม่ยอมแพ้อีกหรอคะ
0: ผมยอมแพ้แล้วครับ
3: แล้วมาทำไมอีกคะ
0: อ๋อมาเริ่มต้นละครั้งใหม
3: ่กับใครล่ะ
0: กับพี่ฟ้าใสครับ
3: โอ้กับพี่เนี่ยนะ
0: ใช่กับพี่นี่แหละครับผมขอจีบพี่ฟ้าใสนะครับ
5: เฮ้ยเปลี่ยนคนไวไปไหมเมื่อวานยังแข่งบาสจีบกูอยู่เลยเนี่ย
3: แต่ว่าพี่มีแฟนแล้วนะคะ
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
3: อ้าวไม่เป็นไรได้ไงเขามีแฟนแล้ว
0: ก็ผมจีบเขาผมไม่ได้จีบแฟนเขาซะหน่อย
3: ค่ะเขาเป็นดีก่อนไหม
0: ไม่ผมชอบพี่ฟ้าใสผมชอบพี่ฟ้าใสโอเค
6: กูมาปะเนี่ย
5: อีนี่นะเอาไม่เรื่องจริงเลย
6: กูว่าอีหน่อยก็ต้องเป็นกูแหละ
5: มึงมั่นเน
6: า
5: ะ
6: อ้าวไม่แน่นะอีฟ้าใสมีใจอ่อนมาตื่นไม่เลิกนะไอเนี่ย
5: ฟ้าใสมีฟองคนเดียวค่ะ
6: เอาไงต่อดีสวย
5: กูว่าเราต้องไปบอกที่ร้านกะเพราแล้วล่ะให้เขาช่วยพวกเราหน่อย
6: กูช่วยมันได้เหรอเว้ย
5: แล้วแบบว่านั้นไปไปเร็วๆไปเร็ว
0: ขอบคุณพี่ฟ้าหน่อยนะครับที่ยอมเปิดใจให้มัดอ่ะ
3: อืมจ้ากินเยอะๆนะมัด
0: ครับผมพี่ฟ้าใส่อยากลองกินไหมเดี๋ยวมัดป้อน
3: โอ้ไม่เป็นไรพี่กลัวมัดไม่อิ่มอ่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมที่เป็นห่วงเฮ้ยเดี๋ยว
3: เป็นไรมัด
0: มัดเป็นไรไม่รู้เนี่ยแขนอ่อนมากเลยอีไม่มีแรงเลยเนี่ย
3: โอ้โ
0: อ้เดี๋ยวอะไรเนี่ย
3: มันไม่มีแรงเลยเหรอ
0: ไม่มีแรงเลย
4: มึงโดนของไอ้มัด
0: ของอะไร
4: ของที่กูใส่ไปกับใบกะเพราที่มึงกินที่ไง
0: หมายความว่าไงอาจารย์โกงทำของใส่ผมเหรอ
4: เออ
0: ทำทำไมอ่ะ
5: ก็เจ้าชู้ดีนะแกก็ต้องโดนอย่างนี้แหละ
6: ใช่
7: งั้นหมายความว่าต่อไปนี้ก็เล่นบาสไม่ได้แล้วดิ
0: ผมไม่เชื่อหรอครับ
8: ไม่เชื่อ
4: เฮ้ย
0: เดี๋ยวไม่ขออีกทีนึงโอ้ย
8: นะ
0: ขอแรงจริงด้วยอ่ะ
4: เป็นไงอ่ะเชื่อยังอ่ะฮะ
0: จางคงอย่าทำผมเลย
8: คนเจ้าชู้มันต้องแบบนี้ละมึงอ่ะสมควรละ
0: ผมไม่ได้เจ้าชู้ต่อไปแล้วครับอาจารย์คงช่วยผมด้วยนะผมไม่ไหวแล้ว
4: ไม่ต้องห่วงหรอกมันจะเป็นงี้แค่พักเดียว
6: เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวหาย
0: ผมขอโทษด้วยนะครับทุกคนขอโทษจริงๆครับขอโทษด้วยนะ
3: โอ้โหอาจารย์ดูท่าจะอ่อนแรงกว่าเดิม
6: ม
3: ั้ยเน
6: ี่
3: ย
6: ควรโดนแล้วมัน
7: อ
6: ่ะ
7: อาจารย์คะอยากรู้ว่าอันนี้มันจะอ่อนแรงทุกส่วนเลยป่ะมันจะมีส่วนไหนที่แข็งมั้ยอ่ะ
4: โอ้ยนี่ก็เ
6: ออมันง่ายอยู่เรื่องเนี้ย
4: ทุกส่วนแล้วอ่อนหมดแหละ
7: โอ้จบแล้ว
4: เจ้าชู้ไม่เลือกที่ไอ้พวกเนี้ยใช่ป่ะเ
3: ออุ๊ย
7: เฮ้ย
3: ใครอ่ะ
9: สวัสดีทุกคน
2: พี่ต๊อกพี่มีโลกเนี่ย
9: ไม่ใช่
2: ใครอ่ะ
9: เลเชิญยิ้มหรือบอลเจมส์เออเอ้าโป่งพร้อมแล้วมีใครจะแข่งกับโป่งป่ะ
5: พอแล้วค่ะพี่โป่งเกมมันจบลงแล้ว
9: ก็อุตส่าห์ใส่ชุดมาแล้วเนี่ย
7: ใส่ชุดบางทีก็เล่นคนเดียวไปเลย
9: เอาได
7: ้เหรอแข่งไปเลยคนเดียวนะ
9: ดี
2: ๆเฮ้ยไอ้โป่งดีๆนี
9: ่มีใครหลบไปเมื่อกี้นี้
4: ไอ้ปองนี่ทีแรกอย่างนี้เลยมึงเอาทีสองอย่าไปเล่นที่อื่นเลยของเข้าจะพังหมด
9: เออไปไปขอแก้ตัวได้ป่ะ
4: มันใช่ไหมมันหน้าร้านเขาเนี่ยอะไร
6: ทำอะไรไม่คิดว่ะ
9: เล่นได้ต่อไหม
4: ใช่อ่ะ
9: พันหนึ่ง
4: เอ้ามาเล่นไป
3: อาจารย์พันหนึ่งไม่น่าคุ้มมั้งคะเนี่ย
4: โอ้ยกะเพราจานเดียว
6: อันนี้มันจงใจอ่ะ
4: มึงไม่ชูดเลยอ่ะมึงเอาลงเงี้ยก็ลงให้มันตรงกับพื้นนี
9: ่เออขออีกครั้งแก้ตัว
6: ไปเล่นที่อื่นอ่ะเงี้ย
9: แก้ตัวขอแก้ตัว
6: ไม่ได้แล้วล่ะลุงไม่ให้แล้ว
9: ครั้งเดียวพ่อครั้งเดียว
4: เท่าไหร่อ่ะ
9: พันหนึ่งขอลูกบัตรด้วย
4: เอ้าโอ้ยอย่ากลัวดิ
9: ไม่กลัวไปชุดแรกครับ
6: เฮ้ยเฮ้ยแตกไปเลย
7: โอ้เอาผ้ากระจกไปเลย
9: พ่อขอแก้ตัวอีกรอบนะได้ปะ
4: พันหนึ่ง

0: พอดีเลยอ่ะให้อีกครั้งนึงเอาลูกบัสมาไปเร็วต้องลูกบัสอ่ะเอามีดม
1: ากูอยากเห็นมึงอ่ะโยนหัวตัวเองอ่ะ
0: ไปเฮ้ยลงไป
1: ไอ้นี่มันเหลือขอจริง
2: คุ้มไหมค่ากระจกเนี่ย 3,000 เนี่ย
1: 3,000 เอ้ยกระจกบานละ500เอง
2: ร้านเราใช้กันกระสุน
1: โอ้โหเหรอไปสร้างประตูหน้าร้านมึงเหรอฮะ
2: จะเปื่อยโจทย์เยอะเก็บไว
3: ้เอาอะไรจ๊ะ
2: มาหลังร้าน
3: เฮ้ยอะไรมึงอะไรพี่สินเขามาเอาอะไรอ่ะพ
4: ี่มึงแค่ถามอีกเนาะ
2: ทำไมมึงเป็นแบบนี้วะ
3: ถ้าบางทีเราใช้ร่างกายเครียดเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่แข็งตัวได้นะพี่
2: พี่วิทย์ฟ้าใสว่างป่ะวะ
4: อุ้ยบ้า
2: ช่วยกูบิ้วหน่อยเนี่ย3คนเลย
3: เออพี่สิงห์ลองปรึกษาหมอไหมล่ะ
2: นั่นน่าจะเป็นสิ่ง

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
2: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มี

0: ญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ช่ำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะเนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: เ
0: หี่ยวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมาตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
1: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่แล้วคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้

0: ื่มน้ำมันมา 5% แล้ว
1: คือ
0: ข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
0: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
1: ี
0: ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช
0: ้
1: เองเลย
0: เรา
1: ให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนนายคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
1: ค
0: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: บกันไหมคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียง

0: ตแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยรับคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงนะคะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นผักทอ

เป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะว่ามันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินไอ้พวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: ม
2: ีค่ะขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด
1: ์
3: จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king ofบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ใช่ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์เป็นประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคืออย่างนี้
2: ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
3: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคารายแล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ภาษาหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับ
4: ถ้า

0: ูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
2: ้
0: ดีขึ้นนะครับ
2: ซึ่งการจะไป
1: สร้างภูมิ
0: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จะ
2: สู้กับเซลล์มะเร็ง
1: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้เคมีละเพราะม
0: ัน
1: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ
0: ค
1: ุ
0: ณพิสารก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
2: แข็งแรง
0: ขึ้นมา
2: ไปจัดโรคใช่ไหม
0: ไปจัดการโรค
2: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
0: เดียวกัน
2: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
0: มันมีงานวิจัย
2: มะเร็งหรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดจะปากต่อปาก
0: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสันโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
2: ์
0: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลแปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
2: มันไปทำอะไรครับคุณกายเบาหวาน
0: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
1: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
0: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจืดเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจืดเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
2: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
0: ใช่ครับก็คือ
2: จากสารตัวนี
0: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
2: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
1: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
0: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
2: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
0: ใช่ครับ
2: เจาะเลือดก่อน
0: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็
2: บ
0: กับในคนจริง
2: ๆคร
0: ับผม
2: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาอย่างเงี้ยแหละ
0: ก็คือว่า
2: วิธีวิจัยเขา
0: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
2: แ
0: ล้วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
2: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยใช่ไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็คเกจ
1: มาเป็นแพ็คเกจใช่ค่ะเพราะนี้ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่จะเราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
1: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
2: ทำให้
0: ผู้บริโภคจะ
1: รับยากก็คือไปต้มเป็นยาไทยนั่นจะขมพีดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญที่มันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
2: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
2: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
2: เป็นแคปซูลเม็ดๆ
0: เหมือนกับเอา
2: อย่างนี้นะ
0: ทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้น

0: ภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
1: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของAmerican Herb Association ก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
1: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
1: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างน
0: ี้ใช่ครับ
1: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
1: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
1: ครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทาน
2: แต่เด็กก็ควรจะ
0: ตั้
2: ง5-6ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมแม็กหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได้
2: อ๋อนี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันนี่
0: ไม่ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันนี
0: ้
2: ค่ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก
0: ็
1: ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
1: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัดท่อน้ำเลี้ยง
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ย่าลองคิดวิธีใช้แต่คลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้ง

0: ีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูตรพริกปวดข้อกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยามองสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1 ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1 แก้ว

0: ข้นให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
2: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะ
3: ค
2: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
3: แล้วก็เป็นยังไงครับ
2: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
1: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผิวหน
2: ัง
1: ของเราแล้ว
2: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
1: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
2: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
3: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
2: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
3: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
2: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
3: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
2: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก
3: ็
2: คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลง
3: อ
2: ันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
3: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
2: ใช่ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
1: ก็จะลดน้อยลง
2: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
3: แล้วก็ส่วนของเรา
2: ใช่
3: ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
2: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
1: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
2: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนหมอว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที
3: ่
2: ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
1: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
2: ใช่เ
3: ลยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
2: จริงๆแล้วมันมีมานาน
3: มากนะครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
2: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
1: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
2: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
1: แสงแดด
2: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
3: ม
2: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
1: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
2: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญ
1: ในการ
2: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
1: ้
3: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
2: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
0: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลัง

ผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหรียญเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นเอสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถ

0: ่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรม

0: รมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซูเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility.Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found to increase the ability of athletes to perform endurance sports while reducing fatigue.Also, it was found that maca root improved the ability of athletes to perform strength-based sports such as weightlifting and bodybuilding. These roots can be very beneficial if you are interested in working out and building your body. 2. Maca root can improve sexual function, fertility, and hormone balances in men and women. Maca is a natural remedy for women's health. Studies have shown that maca can improve sexual function, energy levels, and fertility in women.Maca helps regulate hormone levels by enhancing testosterone and estrogen balance. Maca can also help to reduce PMS symptoms and improve fertility. Maca roots can also serve as a natural remedy for men's sexual health. These roots improve sexual function, energy levels, and fertility in men. A study published in the Journal of Sexual Medicine

0: นช้อปปิ้งขอแนะนำแบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้น

เป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่ง

0: ขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
2: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่า

าทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปร

0: ตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

อเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
1: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
3: สีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
6: faster
3: เลย
6: faster
3: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
6: ต้องใช้
3: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
1: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
3: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเป็น

0: รู้เขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณนะครับ
2: ออร่าดราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
3: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งๆๆๆเหมือนอะไรตัวอะไรไต่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็หายนะหายคันแล้วเป็นกลุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบแล้วถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุใช้ล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบแล้วบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
2: สั่งซื้อออร่าดราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
2: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3.บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เห็นจะจริงเลยนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทะลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกาฟรายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทะลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทะลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
0: ฟ้าทลายโจร นะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟาไลนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
0: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
1: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความ

0: เสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19 โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงขวาชิงเวงแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวกรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedControl Trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหลียงขวาชิงเวงนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ชีเหลียนเชี่ยว

0: 观众，石膏，麻黄，薄荷脑，杏仁，甘草，广藿香，大黄，巴兰根，และหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทา6อาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์นะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
3: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด-19 รักษาโควิด-19 หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่มัดเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือน

0: าคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด -19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด -19 ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยานี้ประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอาการของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือก็ควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่มันผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าว่าควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเรื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับอาจารย์พระดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับก็ตามวันนี
2: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์เหรียญหัวชิงวันแคปซูล

0: เรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
2: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
2: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค่ะ
2: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่คะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
2: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้า

0: ขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทําให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสําหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนอย่าเอาแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ท
3: านึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่เป็นอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
3: เ
1: น
3: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะคะในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
4: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาล์มหรือน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืน หายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชะลาเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะ

0: แล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
2: แนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศ

แต่ก็เกิดจากใจใช่มุสาจึงได้มอบตอบแทนให้แฟนมาอย่าด่วนลาลืมยอดรักสลักใจ

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารก็นี่มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันลำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันลำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค่ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
0: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะ
0: มะเร็ง
1: อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
0: ฤทธิ์
1: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการ

0: าโรคนะคะถ้าจะทานนี่ก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพ

กันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำ

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอดำดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน

ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับและจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงอ่ะมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามี

ลีแซคคาไลน์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด 2. ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิคเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษนั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3 เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีอ่ะ

0: เพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping